0: แปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดเช่นเป่าประกาศให้ประชาชนทราบกำหนดการทำบุญตามเทศกาลหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำขอศีลสวดมนต์และเป็นพิธีกรประกาศให้อุบาสกอุบาสิกาทราบขั้นตอนการทำบุญคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคนละคำกัน
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนสมดุลนิเวศท้ายน้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ปลายน้ำหรือสมดุลนิเวศท้ายน้ำมุ่งสร้างความสมดุลให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืนผ่านแนวทางสำคัญประการแรกคือการพัฒนาโครงสร้างสำรองน้ำเพื่อกักเก็บน้ำให้เพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงน้ำหลากอีกแนวทางหนึ่งคือการปรับปรุงคุณภาพน้ำควบคู่กับการเชื่อมโยงโครงข่ายน้ำให้ไหลเวียนได้ทั่วถึงเพิ่มออกซิเจนและฟื้นฟูระบบนิเวศตามธรรมชาติทั้งหมดนี้สามารถช่วยให้พื้นที่ปลายน้ำกลับมามีสมดุลทั้งต่อสิ่งแวดล้อมการเกษตรและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทยค่ะ
5: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูล
6: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อ
9: ่
10: ะ
9: ไปหาหมอเธออื
10: มไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

0: ถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: กาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: แล้วก็ตกลงร่วมมือกันกำจัดไอ้โอ้ยให้กระเจิงแล้วก็ลงโทษนางแม่มันเจ็บปวดอย่างสาหัสที่ทรยศต่อคุณเด่น
2: ก็ได้ผลสมความต้องการนี่พี
3: ่งั้นต่อไปคุณเด่นก็คงจะครอบครองกิจการบ่อพลอยพ่อค้าพลอยซะเอง
1: อืมใช่ที่มองเห็นอยู่ก็คือเจ้าพ่อเขาสมิง

0: ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่กระคาดหมายนะต่อไปพวกเราจะเป็นคนใหญ่คนโตมีความสำคัญในเขาสมิงมีรายได้ดีมีความสุขดีกว่าทำไร่นับสิบเท่า
1: ถ้างั้นเราก็ต้องเอาอกเอาใจคุณรักเร่ให้มากๆไว้ยังเอาใจคุณเด
2: ่
1: น
2: แน่นอนเราต้องกระจบเอาใจคุณรักเร่เมื่อเป็นที่ชอบพอแล้วนะเราก็ย่อมมีความสำคัญขึ้นมาละคราวนี้
0: เราก็มองเห็นอนาคตของเรารำไรรำไรว่ามันเรืองรองผ่องใส
1: ลำบากมามากแล้วนะพี่ขอสบายมั่งสิ
2: ของนี้ขุดพลอยขายกันเพลินเพลินหรืองานน
0: ี่ใช่แต่ว่า
1: อะไรพี
0: ่ข้าว่าคลับคล้ายคลับคลานะว่าเคยพบคุณรักเร่ที่ไหนมาก่อน
1: จริงเหรอพี
0: ่เอ็งลองช่วยกันคิดดูดีๆทว่าข้านึกไม่ออกว่าพบที่ไหนแต่มั่นใจว่าเคยพบคุณรักเร่มาก่อนแน่ๆ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่จริงอย่างที่พี่ว่าด้วยแต่จำไม่ได้ว่าที่ไหนหน้าตาเนี่ยปากคอคิ้วคางเห็นแล้วก็แหมชวนฝัน
1: ที่บาร์ที่คลับหรือเปล่าวะ
0: ข้าไม่เคยเข้าบาร์แถวตราดนี่ว่ะแล้วคุณรักเร่ก็เลิกมาหลายปีแล้วไม่ใช่ที่นั่นแน่ๆ
1: เมื่อคิดไม่ออกอย่าคิดดูวะ
0: เฮ้ยเอ็งไปดูซิลูกพี่เรากับคุณรักเร่ตื่นหรือยัง
2: จะไปกวนใจทำไมล่ะพี่ปล่อยให้แกนอนตามสบายไม่ดีกว่าหรอพี่ถ้าแกจะไปไหนนะพี่นาเดี๋ยวคงโทรมาเรียกเองแหละ
0: เราต้องดูแลใจใส่หน่อยสิโว้ยเพราะต่อไปอ่ะเราจะไปอยู่เขาสมิงแล้วถ้าคุณรักเร่ไม่สนับสนุนเราจะใหญ่ขึ้นมาได้ยังไงวะ
1: มางั้นฉันไปเอง
0: เออรีบล้างหน้าล้างตาแต่งตัวแล้วก็ย่องขึ้นไปดูข้างบนสิเพื่อจะเรียกใช้สอยมั่งถ้ายังไงแล้วก็เอ็งโทรลงมาบอกข้านะ
1: จับพี่
2: อ่ารีบไปเถอะข้าจะได้นอนต่ออ
1: ้าวไอเวนเอาเปรียบนี่วะ
0: ไปเถอะไปเถอะมันนอนไม่ได้แล้วขืนนอนขยี้มันเอง
1: มันเข้าละ

0: าตื่นตื่นมะ
1: ทำไมกลับมาแล้วนะไว้
2: ไปไม่ตอนถึงห้องคุณเด่นกับคุณรักเล่นนะสิพี
1: ่ทำไมวะ
2: ก็เจอคนก็สองคนน่ะสิ
1: ใครวะ
0: อยู่กับคนไม่เจอคนแล้วเอ็งจะอยู่กับใครวะฮะผีเหรอ
2: มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไอ้สองคนเนี่ยมันเคยมีเรื่องกับเรา
1: ก็ใครล่ะโว้ย
2: ฉันไม่รู้จักชื่อหรอกพี
1: ่เอ็งเคยมีเรื่องกันที่ไหนวะ
2: พี่จำได้ไหมเมื่อวันรอยกระทงน่ะรถออกจากไร่ชนนีจนถึงถนนใหญ่จนเกือบชนกระรกเครื่องของไอ้โอ้ย
1: แล้วไง
2: ก็จะแล้วยังไงล่ะตอนที่รถของเราจอดขวางถนนมีรถคันหนึ่งวิ่งมาหยุดกระทันหันเกือบชนคันของเรานะสิแล้วพวกมันก็ตะโกนว่าตะโกนด่าจนพวกเราก็จนเข้าไปเอาเรื่องกับมันดีที่ว่าถูกห้ามซะก่อนเรื่องจึงเลิกลากันไป
0: แล้วไงอีกล่ะ
2: ก็จะแล้วไงอีกล่ะก็ตอนนี้สิพวกมันอีกแล้วก็ไอ้สองคนที่ข้าว่าแล้วแหละ
1: อ๋อใช่แน่เลยวะ
2: พูดโถไอ้ถ้าไม่ใช่จำมันไม่ได้มันฝากคำท้าไว้วันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาทวงหนี้คืน
0: ถ้าใช่มันจะเป็นไรไปแล้วก็ล้างมาทีก็มันซะเลยสิวะ3-2เหลือกินแล้วละวอยจริงไหมลูกพี่
1: ถ้าเองมั่นใจว่าเป็นมันนะก็เอาสิวะไปล่อมันมาแล้วก็หมกมันไว้ในห้องนี้เลยเสียเวลาให้มันมาหาทำไม
2: ตกลงลูกพี่ว่าตัวว่าจะยังไงล่ะ
1: เอางี้เว้ย

0: เอ็งจ้องมองหาอะไรวะ
1: มันแปลกว่าแปลก
0: อืมแปลกยังไงวะกล้วย
1: ข้าสังหรณ์ใจยังไงชอบคนตานะครับเป็นตับตับตับ
0: อะไรของเอ็งวะเอ็งประสาทหรือเปล่า
1: ใครเห็นใครก็ไม่รู้ว่ะใครใครเคยเห็นหน้า
0: ผู้หญิง
1: นายป่าเดียวกันไว้แวน
0: แล้วทำไม
1: อ้าวคือมันทำท่าจะเดินขึ้นไปชั้นบนพอมันเห็นข้ามันก็ชะงักจ้องมองคำเหม็งแล้วมันก็ถอยหลังกลูกลูไอ้ที่แรกเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกแต่พอเห็นท่าทางมันไม่รุดก็เลยเดินตามลงมามันก็วิ่งจู๊ดหายแผลบก็มาทางห้องแถวนั้นดูไม่ทันว่าห้องไหนแน
0: ่แล้วเอ็งคิดยังไง
1: ว่าเจอแบบนี้แล้วก็ไอ้ตาค่ะมันกำลังคำเห็นอยู่ด้วยก็เลยชักจะสังหรณ์ว่ามันจะไม่ชอบมาพากลซะแล้ว
0: เอ็งกลัวอะไรวะ
1: มันจะเกี่ยวข้องกับพี่ปลิวของเราหรือเปล่านี่นะสิยังกระสงกระสายถ้ามันจะเดินเฉยๆขึ้นไปก็คงไม่เท่าไหร่หรอกแต่การที่มันชะงักกึกก็ถอยหลังกลับมันไม่การแสดงพิรุธออกมาคิดดูแล้วมันชักจะนึกออกว่า
0: ทำไม
1: เคยเห็นหน้ามันมาก่อนนะเด็ก
0: แล้วใครวะ
1: ถือถ้ารู้คงไม่บอกแล้วว่ามันไม่ใครมันไม่รู
0: ้เอ็งคิดมากหรือเปล่าไอ้กล้วย
1: ก็มันทำท่าไม่ดีเขาต้องคิดแล้วเว้ย
0: ถ้าคิดว่ามันจะไม่ดีเราก็เฝ้าดูมันก่อนดีไหม
1: แล้วข้างบนเราเว้ยใครจะดู
0: ก็เกรดแถวนี้สักเดี๋ยวคงไม่มีอะไรอ่ะเพราะเราเป็นฝ่ายได้เปรียบอยู่แล้ว
1: ใครอยากจะค้นห้องที่สงสัยแล้วก็จับมือมันมาถามเลยว่ามันทำยังไงเพราะอะไรยังไงเราก็เพื่อความปลอดภัยของลูกพี่เอาไว
0: ้เชื่อโรงแรมของเองหรือยังไงดึงคิดจะค้นตามเพลิดใจอ่ะเราทำได้อย่างดีก็แค่เดินดูมันทำไมโผล่มาก็แล้วไปโผล่มาก็จับมือถามมันยังไง
1: เออถ้าอย่างนั้นหลบมุมดูมันตรงนี้ดีกว่าบางทีมันอาจไม่เห็นเรามันออกจะมารอยชายอีกจะได้ช่วยกันดูชัดๆว่ามันเป็นใครและถ้ามีโอกาสค่อยจับมือถาม
0: เออตกลง

0: ท่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรี
2: เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปี
1: กาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
3: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: บาๆเฮ้ยเบาๆสิเดี๋ยวมันรู้ตัวก่อนหรอก
1: เอ็งลองดูซิว่าจอดเอ็งเคยเห็นหน้ามันไหมแต่ถ้าคิดว่าถ้าเอ็งนึกดีๆคงจะจับมันได้น่ะ
0: อืมเอ๊ะจะคุ้นหน้าเว้ยเฮ้ย
1: ฮะ
0: มันต้องมองหาเราเหมือนกันเห็นป่ะ
1: คนนั้นน่ะสิมันมีพิรุธเต็มตัวเลยมั้ยล่ะไอ้แบบนี้จะไม่ให้ข้าสงสัยได้ยังไงกันวะ
0: ยิ่งอย่างเอ็งว่าเว้ยแน่เอ็งดูสิมันค่อยๆเดินทางนี้แล้ว
1: ให้มันมาจะได้จับมือถามมันบอกมันมาทำอะไรรับเราหรอหรือว่าจะเป็นพวกไอ้โอย
0: เดี๋ยวก็รู้มันเป็นใครต้องการอะไรพบเราแล้วทำไมต้องทำท่ายึกยักนี้ด้วย
1: มาดีแล้ว
0: เดี๋ยวมาถึงเนี่ยล็อกตัวไว้เลย
1: เอออ้าวเฮ้ยมันหยุดแล้วเดี๋ยววะเห็นไหมมันพยายามมองหาเราใหญ
0: ่แล้วทำสีหน้าคุ้นคิดอะไรบางอย่างทำท่ายืนพิงผนังตึก
1: อ้าวมันรู้บุหรี่ว่าจดสอบแล้วเฮ้ยเอาไงดีวะ
0: เฮ้ยก็ว่าเองคนเดียวไหวไหมวะข้าเป็นห่วงบนกัน
1: สาบายสาบาย
0: งั้นเองย่องไปลากมันมาแล้วเดี๋ยวข้าขึ้นไปชะโงกชั้นบนหน่อยแล้วก็ลงมาช่วยเองไว
1: ้ทางนี้ไม่ต้องห่วงข้าจัดการได
0: ้ข้านาทีเดียวเสร็จอ่ะ
1: เบิ้งเสร็จกูละเบิ้งกำลังก้มหน้าอัดบุหรี่ฉันไว้เบิ้ง

ไอ้กูเอ๋วะหายไปไหนแล้วอะไรวะไอ้เราแค่ขึ้นไปดูลูกพี่ข้างบนหน้าที่กว่าเท่านั้นน่ะเข้ากลิบแม่ไปซะแล้วรู้ว่ามันลากมานั่นไปแล้วแต่มันน่าจะลากมาทางนี้นี่วะแล้วก็รีดเอาความจริงให้ได้กลับไม่อย่างนั้นหายไปหมดทั้งสองคนเลยเอ๊ะเมื่อกี้ไอ้หมอนั่นมันออกจากห้องไหนวะไอ้กูอาจจะลากมันกลับเข้าไปในห้องแล้วก็ได้ไปดูเลยวะ

0: ยของมันว่าแถวนี้แล้วนะสามสี่ห้องนี่รู้ว่าเราเห็นแวบแล้วก็ต้องหลบมันเลยจำไม่ได้ว่าห้องไหนไอ้กวยเอ้ยมึงจะรอกูสักเดี๋ยวก็ไม่ได้ห้องนี้หรือเปล่าเนี่ย
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

0: กูเลยทำไมมันนอนแอ่งแมงอยู่นี่วะ
1: แล้วแล้วเอ็งทำมายังไงวะหรือว่าอย่างเดียวกันข
0: ้าเก็บไปหมดเลยก็คงเหมือนกันละมั้ง
1: สอก็นึกว่าเอ็งจะมาช่วยข้าสอกลับล่าอีกคนแล้วมัน
2: ปรึกษากันเสร็จยังวะ
3: เสร็จแล้วข้าจะได้คุยกับพวกเอ็งเว้ย
2: ยังไม่เสร็จก็ปรึกษากันซะให้เสร็จหรือจะให้พวกข้าช่วยเป็นที่ปรึกษาให้วะเอาวะ
4: เอาละ
2: มึงเสร็จแล้วนะทีนี้ข้าก็จะได้คุยด้วย
0: พี่จะคุยอะไรด้วยจ๊ะ
2: ก่อนเลยนะกูอยากจะถามพอมึงสองคนอะจำกูสามคนได้ไหม
5: ลูกพี่ข้าชื่อแสบส่วนตัวข้าเนี่ยนะชื่อเปรี้ยว
3: ข้าชื่อเข้ม
1: แล้วใครชื่อหวานล่ะพี่
0: อีกคนก็ควรจะชื่อไอ้เผ็ดซะเลยเป็นไงลูกพี
2: ่ไอ้นั่นเลยถอยไอ้ถอยไอ้แม
3: ่ช่วยมาหน่อยเว้ย
5: เอาเว้ย
2: ทีเนี้ยพอจะพูดกันรู้เรื่องหรือยังวะ
0: รู้
2: มึงกับกูเคยพบกันมาครั้งหนึ่งแล้วผมนึกออกมา
0: พี่แน่ใจเลย
2: แน่ใจสิวะ
0: เอ็งคิดว่าเอ็งเคยพบพี่กันบ้างวะ
1: ไม่รู้สิก็พบกันออกเยอะแยะพี่สนิท

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวัน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอน

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

องชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio Fresh Up.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใบ

0: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
1: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
0: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
1: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
2: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ือไม่อะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plusสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
7: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
8: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ Worldwide

0: ในห้วงเวลาที่ยากลำบากอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมวันที่ทุกคนต้องหยุดบ้านญาติมิตรและเวลาเป็นสิ่งเติมเต็มหากใช้เวลาเป็นก็เห็นสุขสุขจากใจที่ไม่กระโจนความสุขเนื้อความสงบไม่มี Your happiness our happiness Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
1: Fora B
2: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
3: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันที่นี่เช่นเคยนะคะ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่ากาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ผู้คนนิยมและเป็นสินค้าที่มีการจำหน่ายขายดีมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกนะคะไม่ทราบว่าวันนี้ดื่มกาแฟแล้วหรือยังบางท่านอาจจะดื่มแต่เช้าซึ่งคิดว่าจากข้อมูลที่รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์เฟซบุ๊กน่าจะเป็นการสนับสนุนเรื่องของการดื่มกาแฟช่วงเช้าบอกว่าจะลดเสี่ยงเสียชีวิตจากสาเหตุต่างๆและจากโรคหัวใจและหลอดเลือดแต่ควรดื่มพอเหมาะพอควรกาแฟดำไม่ปรุงจะดีกว่าค่ะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยอีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่และอีกหนึ่งเพจสุขดีที่เชียงใหม่หรือจะเป็นช่องทาง TikTok สุขดีที่เชียงใหม่ค่ะ
1: Mass FM สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
1: หนึ่งแรงบันดาลใจหนึ่งในนักธุรกิจไทยคุณอุเทนเตชะไพบูลย์อย่างน้อยถ้าเขาจะโกงผมเขาก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าผมปรารถนาดีกับเขาอยู่เสมอตรงนี้เป็นหลักจิตวิทยาง่ายๆก็ในเมื่อเราดีกับเขาขนาดนี้แล้วถ้าเขายังคิดจะโกงอยู่อย่างน้อยเขาก็โกงได้เพียงครั้งเดียวผมออกกำลังกายอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเดินไปเดินมาหรือวิ่งอยู่กับที่เพราะผมคิดว่าร่างกายก็เหมือนกับรถยนต์ที่ต้องหมั่นดูแลรักษาเครื่องยนต์อยู่เสมอซึ่งถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ได้เราก็จะอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของลูกๆหลานๆได้นาน
2: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
1: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
1: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
1: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำว่าน้ำผลไม้นั้นมีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพหากเลือกดื่มอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะน้ำผลไม้จากธรรมชาติที่ไม่มีการเติมน้ำตาลหรือสารกันบูดจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยในการย่อยอาหารเพราะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระส่งผลในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณลดการเสี่ยงต่อโรคหัวใจล้างพิษดีท็อกซ์ร่างกายเพิ่มพลังงานและความสดชื่นอีกทั้งบำรุงสายตารักษาความสมดุลของน้ำในร่างกายได้ด้วยแล้วก็ช่วยลดความเครียดตามไปค่ะที่ร้าน Lady Fruit สาขามีโชคตั้งอยู่ภายในลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
1: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบ จทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
4: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
4: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติ๊กผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: ประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงเทพ

0: การเรียนรู
1: ้งานสถาปัตยกรรมทางด้านศาสนาหรือแบบวัดสะท้อนความงดงามที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถวิหารเจดีย์ซุ้มประตูตลอดจนพระพุทธรูปที่มีรูปลักษณ์งดงามโดดเด่นวัดสำคัญในเมืองเชียงใหม่ได้แก่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารสร้างในสมัยพญาแสนเมืองมาในปีพุทธศักราช1954มีพระเจดีย์ขนาดใหญ่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระวิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานพระอัฏฐารถซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนสูง18ศอกและเสาหลักเมืองหรือเสาอินทขิณซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่แรกครั้งสถาปนาเมืองเชียงใหม
0: ่อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
2: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจติดตามความเรียบร้อยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้ามตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยการปรับปรุงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งให้รพสต.ท่าข้ามให้มีความพร้อมทันสมัยเป็นระเบียบและพร้อมรองรับประชาชนทุกสิทธิ์การรักษารวมถึงการให้บริการผู้ป่วยประกันสังคมในฐานะหน่วยบริการเครือข่ายของโรงพยาบาลนครพิงค์การดำเนินงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพสะดวกรวดเร็วและใกล้บ้านมากยิ่งขึ้นอบจ.เชียงใหม่เดินหน้าพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้พร้อมทั้งสถานที่บุคลากรและการบริการเพื่อดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะและในวันเดียวกันนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกอบจ.เชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ติดตามการตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังไฟส่องสว่างริมทางบริเวณบ้านตองกายหมู่หนึ่งตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่รวมระยะทาง5กิโลเมตรซึ่งส่งผลให้ไฟส่องสว่างในช่วงกลางคืนไม่เพียงพอการดำเนินการครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหากิ่งไม้บดบังไฟส่องสว่างเพื่อให้ไฟส่องสว่างทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในช่วงเวลากลางคืนอบจ.เชียงใหม่เดินหน้าติดตามและแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนในการใช้เส้นทางค่ะ
0: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333
3: Your happiness, our happiness, Mass FM
4: If you search for tenderness,
3: our happiness

นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่บางครั้งเป้าหมายของชีวิตไม่ใช่การตัดสินใจที่ฟังดูสมเหตุสมผลในตัวของมันเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ต้องเป็นการตัดสินใจที่เมื่อรวมเข้ากับบริบทของชีวิตแล้วต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกันด้วยค่ะเช่นเรื่องราวของอิซาเบลและไมเคิลนะคะที่กำลังจะกลายเป็นพ่อเป็นแม่นั้นเขาได้ทำข้อตกลงกันเอาไว้ว่าหนึ่งในพวกเขาจะต้องอยู่บ้านเพื่อดูแลลูกโดยที่ไม่ได้พิจารณาถึงสถานการณ์อย่างจริงจังทั้งคู่ตัดสินใจว่าอิซาเบลจะต้องลาออกจากงานพยาบาลของเธอพวกเขาคิดว่าการตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมอิซาเบลขอลาคลอดค่ะและหลังจากนั้นเธอก็ให้กำเนิดลูกสาวซึ่งระหว่างช่วงที่เธอลาคลอดอิซาเบลก็เริ่มที่จะคิดใคร่ครวญถึงการตัดสินใจของเธอใหม่อีกครั้งค่ะเนื่องจากว่ารายได้ของเธอสูงกว่ารายได้ของสามีอีกทั้งสวัสดิการในการรักษาพยาบาลก็ดีกว่าแล้วเหตุใดเล่าเธอจึงต้องลาออกจากงานในเมื่องานที่ทำอยู่นั้นดีกว่างานของสามีเมื่อปรึกษากันอีกครั้งนะคะถึงแม้ว่าไมเคิลจะรู้สึกประหลาดใจกับความคิดของภรรยาแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะโต้เถียงได้ด้วยเหตุผลข้อได้เปรียบทางการเงินไมเคิลจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อหยุดหาเงินและหันมาพึ่งพาเงินเดือนของภรรยาคืออิซาเบลแทนค่ะแต่ถึงกระนั้นการตัดสินใจของพวกเขาก็มีความสมเหตุสมผลกับครอบครัวของทั้งคู่นะคะเขาบอกว่าเงินเดือนของอิซาเบลก็คือเงินของครอบครัวส่วนการทำหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกนั่นก็คืออาชีพการงานที่ดีที่สุดแล้วดังนั้นหากจะตัดสินใจเรื่องใดต้องแสวงหาความเชื่อมโยงและความสอดคล้องค่ะ

0: และสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาท 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ถล่มมือถือราคาพิเศษทั้ง iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทนะคะหรือใครที่มองหามือถือราคาประหยัดสามารถดาวเริ่มต้นเพียง99บาทใช้สบายใจไม่มีล็อกเครื่องส่วนสายเรียนสายทำงานต้องโครมบุกเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทเท่านั้นสามารถผ่อนได้ด้วย 0% นาน24เดือนส่วน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทฟรีประกันอุบัติเหตุด้วยนอกจากนี้ซื้อทีวีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ยิ่งคุ้มค่ะในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่อลดแล้วลดอีกส่วนใครที่กำลังมองหาตัวช่วยลดค่าไฟติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้นะคะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายด้วยซ้ำเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากค่ะดังนั้นที่นี่นิยมพาณิชย์ครบจบทุกความคุ้มแวะไปที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
5: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
4: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
5: น้ำผึ้งดอกลำไย
4: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
5: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
4: ้โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
5: ขนมฮันนี่สูตร
4: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
5: ในราคาที่ไม่แพง
4: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

B Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9

0: Your happiness, our happiness. ความสุขของคุณ
1: ชี
0: ความสุข
1: พลังงานชีวิตและศิลปะแห่งอู่เว่ยพลังชีคือพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานชีวิตที่ไหลเวียนในร่างกายคอยส่งสัญญาณสั่งการให้อวัยวะต่างๆทำงานค่ะถ้าระบบนี้ไหลเวียนดีเราก็จะแข็งแรงแต่ถ้าหากว่าติดขัดขึ้นมาโรคภัยก็จะถามหาดังนั้นการฝังเข็มชีกงหรือการออกไปอยู่กับธรรมชาติในแพทย์แผนจีนนั้นนะคะถือว่าเป็นการดูดซับพลังจากแสงแดดต้นไม้พื้นดินนี่คือการชาร์จแบตและปรับการไหลเวียนของชีนั่นเองค่ะอู่เว่ยคือการกระทำที่ไร้แรงต้านนี่ไม่ใช่ความขี้เกียจนะคะแต่คือการทำงานอย่างลื่นไหลไม่ฝืนธรรมชาติค่ะดร.เหมายกตัวอย่างตัวเองที่เคยบ้างานนอนวันละ4ชั่วโมงจนร่างกายเกือบพังสุดท้ายต้องเรียนรู้ที่จะผ่อนคันเร่งคือนอนให้เยอะขึ้นหาจุดสมดุลใหม่ค่ะไม่ใช้แรงดันหรือฝืนเป้าหมายจนตัวตายเหมือนกับการต้อนสุนัขนะคะถ้าวิ่งไล่จับมันเนี่ยมันก็จะวิ่งหนีค่ะแต่ถ้าหากถือขนมล่อมันจะเดินมาหาเองเลยล่ะค่ะ4. บทเรียนที่นำไปปรับใช้กับสุขภาพได้เลยดร.เหมาได้แนะนำข้อคิดง่ายๆแต่ว่าหลายคนมองข้ามในการดูแลสุขภาพค่ะนั่นก็คือดื่มน้ำอุ่นลืมน้ำแข็งกระเพาะของเรามีอุณหภูมิเกือบ37องศาเซลเซียสนะคะการดื่มน้ำเย็นจัดเหมือนกับการเอาของเย็นๆไปสาดใส่เตาไฟร่างกายต้องใช้พลังงานอย่างหนักในการวอร์มน้ำนั้นส่งผลให้เส้นเลือดหดตัวการหลั่งน้ำย่อยแย่ลงเป็นต้นเหตุของอาการท้องอืดและกรดไหลย้อนนั่นเองค่ะปกป้องความอบอุ่นของร่างกายนะคะโดยเฉพาะช่วงท้องซึ่งช่วงท้องนั้นเป็นศูนย์รวมของอวัยวะสำคัญกระเพาะตับไตมดลูกดังนั้นการใส่เสื้อผ้าที่ปล่อยให้ช่วงท้องเย็นก็จะทำให้เลือดลมไหลเวียนไม่ดีค่ะเท้าการแช่เท้าในน้ำร้อนก่อนนอนเป็นทริคที่จะช่วยดึงความดันโลหิตให้ลดลงทำให้ร่างกายผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายขึ้นทันทีเลยล่ะค่ะกินตามฤดูกาลฤดูหนาวกินของริดร้อนเช่นขิงเครื่องเทศเพื่อเพิ่มความอบอุ่นส่วนในฤดูร้อนกินของริดเย็นค่ะเช่นแตงโมเพื่อดับร้อนและก็เติมน้ำให้กับร่างกายหลักการดีคลาเตอร์คือตัดส่วนเกินในชีวิตดร.เหมาแนะนำนะคะว่าแทนที่จะหาของบำรุงหรือว่าวิตามินใหม่ๆมากินตลอดเวลาแบบแพทย์ทางตะวันตกก็ให้ลองหันมาลดสิ่งที่ไม่จำเป็นตัดความกังวลตัดงานที่ล้นมือลดการใช้โซเชียลและก็หันกลับมาดูแลพื้นฐานเบสิกอย่างกินให้ดีนอนให้พอและให้เวลากับคนที่เรารักค่ะขอขอบคุณเครดิตจากพอดแคสต์ชอนคิมค่ะ

0: ผู้ฟังคะด้วยอนาคตไม่ได้เป็นของผู้ที่รอเทคโนโลยีแต่เป็นของผู้ที่เรียนรู้และสร้างเทคโนโลยีด้วยตนเองโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ตระหนักในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติกำลังเข้ามามีบทบาทในทุกอุตสาหกรรมตั้งแต่การแพทย์การผลิตการขนส่งไปจนถึงการบริการดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้สัมผัสเทคโนโลยีเหล่านี้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจึงเป็นการสร้างรากฐานสำคัญสำหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ศึกษาการพัฒนาและสร้างแผนที่สำหรับหุ่นยนต์ Turtlebot 3 Burger เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและนำทางได้อย่างแม่นยำพร้อมติดตั้งกล้องเพื่อศึกษาการตรวจจับ QR Code สำหรับระบุตำแหน่งและสั่งงานหุ่นยนต์ตามภารกิจที่กำหนดดังนั้นการเรียนรู้ครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการประกอบหุ่นยนต์หรือการเขียนโปรแกรมเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมการประมวลผลภาพการสร้างแผนที่และการระบุตำแหน่งการบูรณาการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกับที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจริงด้วยเหตุผลที่เราให้ความสำคัญและเข้มข้นกับการเรียนรู้ด้านนี้เพราะโลกในอนาคตกำลังต้องการบุคลากรที่ไม่ใช่เพียงผู้ใช้เทคโนโลยีแต่ต้องเป็นผู้สร้างผู้พัฒนาและผู้คิดค้นนวัตกรรมที่สามารถออกแบบระบบอัจฉริยะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จึงช่วยนักเรียนมีทั้งองค์ความรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมและความสามารถในการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยและระดับสากลโรงเรียนวารีเชียงใหม่เชื่อว่าการเรียนรู้ที่มีคุณค่าคือการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงได้คิดทดลองล้มเหลวแก้ไขและพัฒนาจนเกิดเป็นองค์ความรู้ของตนเองเพราะประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการก้าวสู่การเป็นนักวิจัยวิศวกรและนักนวัตกรรมที่พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกในอนาคตวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
2: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนนับเป็นสถานที่พักผ่อนของคนทุกวัยด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างและมีความหลากรูปแบบสัมผัสบรรยากาศความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยทั้งชมชิมช็อปพร้อมความบันเทิงและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามีร้านค้าร้านอาหารร้านเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก้าวไปพร้อมๆกันกับศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจพบกันนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะ

0: ทุกๆวันกับการดูแลสุขภาพนะคะเครื่องดื่มที่น่าจะเรียกหาอาจจะหมายถึงน้ำผึ้งมะนาวไม่ว่าจะเป็นการชงร้อนชงเย็นดับกระหายคลายร้อนรสชาติชุ่มคอชื่นใจทั้งน้ำผึ้งลำไยแท้กับน้ำมะนาวบริสุทธิ์สามารถแก้อาการเจ็บคออาการไอได้เป็นอย่างดีด้วยขอเป็นน้ำผึ้งจากฟอร์บีค่ะผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งที่ฟอร์บีไขความลับอันน่าอัศจรรย์เป็นการดูแลสุขภาพที่ย้อนตำนานบันทึกของชาวอียิปต์ก็ดีหรือจะเป็นชาวกรีกโบราณที่พูดถึงน้ำผึ้งว่าสามารถจะช่วยขจัดความเมื่อยล้ามีพละกำลังใช้ฆ่าเชื้อสมานแผลวันนี้ค่ะยังมีนมผึ้งเกสรผึ้งพอพาริสฮันนี่เวเนก้าบีชลิมแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามทั้งสบู่ล้างหน้าครีมบำรุงผิวฟอร์บีเราให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการวิจัยทุกระยะจึงเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับสากลอยากคุณค่ะได้ดูแลสุขภาพซึ่งผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีนั้นล้วนแต่มีคุณค่าต่อสุขภาพที่แท้จริงเป็นของฝากน่าประทับใจด้วยนะคะตามไปค่ะฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกทีวีที200เมตร0534205689หรือจะแวะมาที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ก็ได้นะคะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
3: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
4: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
3: กาดมณี
4: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
6: Mass FM Your happiness, our happiness.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนช่วงวันที่24-25สิงหาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตร พร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส

0: ็สันวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
3: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันครบทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
11: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio Gossip Song, Gap Raigan, Fresh and Out.

ันเมื่อยังหายใจก่อนที่จะสายเกินไปมาบอกรักในวันที่ไม่อยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะสายเกินไปจริงๆนะคะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราในแต่ละวันรักกันทุกวันดีกว่าค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่และสัปดาห์ใหม่ด้วยพบกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับวันจันทร์24สิงหาคม2569ยังไม่ใช่จันทร์สุดท้ายของเดือนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าสิ้นเดือนของสิงหาคมเนี่ยตรงกับวันจันทร์หน้าก็คือ31สิงหาคมเพราะฉะนั้นยังคงต้องใช้เดือนสิงหาคมกันอีก1สัปดาห์สู้ๆกันละกันนะคะ24ค่ะอากาศดีๆเช้าๆของวันจันทร์เริ่มต้นทำงานแดดแรงแต่เช้าเลยนะแต่แดดแรงๆแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าฝนจะมาหรือเปล่าเพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงใน1วันอาจจะเจอทั้งแดดอาจจะเจอทั้งฝนอาจจะเจอทั้งลมแรงแต่น่าจะไม่เจอความหนาวนอกเหนือจากเราอยู่ในห้องแอร์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงพร้อมด้วยกันเหมือนเดิมกับเช้าวันใหม่และสัปดาห์ใหม่เริ่มต้นกับโกนิพนธ์นะคะชื่อเพลงก็คือรักกันเมื่อยังหายใจและบอยป๊อดกับช่วงที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะอยู่ด้วยกันในเช้าของเราอัปเดตดินฟ้าอากาศกันนิดนึงนะคะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันจันทร์24สิงหาคมค่ะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยฝากให้ระมัดระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำและก็ฝนตกกันด้วยนะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าเบาลงเยอะเลยทีเดียวอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่และอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสและสูงสุดที่34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7 นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 25.5 องศาและสูงสุดที่ 31.6 องศาเซลเซียสค่ะส่วนจุดอื่นไม่มีรายงานอากาศเข้ามาก็น่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคุณฟังก็คงจะเป็นลักษณะของการเดินทางกันแบบเป็นลักษณะอากาศที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่เช้านี้แดดมาเพราะฉะนั้นรีบซักผ้าโดยด่วนเลยทีเดียวนะคะพูดถึงการเดินทางแต่ละวันแต่ละเช้าค่ะก็ฝากให้วางแผนในการเดินทางกันด้วยเพราะได้ข่าวว่าวันนี้นะคะเริ่มแล้วค่ะคุณผู้ฟังเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเริ่มวันนี้ในการปรับผิวถนน24สิงหาคมที่คูเมืองเชียงใหม่เริ่มลงมือตั้งแต่ช่วง 9:00 น.นะคะที่แจงกู่เฮืองเลยค่ะจุดแรกเลยลุยและรื้อรวมไปถึงการเททางS1ใหม่ด้วยนะหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วนลดผลกระทบในการจราจรนั่นเองค่ะก็คือจะมีการปรับกันไปทีละเล็กทีละน้อยในโซนไหนที่มีการปรับรถก็จะติดนิดนึงขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเช้าของเราฟังเพลงพร้อมด้วยกันเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ส่งแรงใจส่งกำลังใจในวันทำงานกันเหมือนเดิมนะคะมาถึงเพลงนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังเช้าๆจะเป็นเพลงที่ไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่แต่ว่าเป็นลักษณะของเพลงที่ฟังแบบสบายๆนั่นเองนะคะโบสรัตนาวีค่ะและแต้มอภิวัฒน์กับสบายใจอะไรก็ไม่เท่ากับความรู้สึกดีและก็ความสบายใจของเราเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยความสบายใจนะคะ

ลองฟังค่ะคุณนฟังชื่อเพลงก็คือเธอทั้งนั้นเวอร์ชันเดิมๆนี่เป็นของบุรินทร์กูไฟเดอร์นะคะพี่บุรินทร์บุญวิสิทธิ์นั่นเองค่ะเวอร์ชันนี้ก็เพราะนะฟังทีเดียวเธอทั้งนั้นทุกอย่างอยู่ที่เธอทั้งนั้นนะคะโบสุรัตนาวีกับสบายใจเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยความสบายใจกันนะคะ9นาฬิกากับ29นาทีค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ช่วงนี้หลายคนดูแลสุขภาพมากขึ้นจริงๆค่ะเห็นได้ชัดจากการที่มีการซื้อรองเท้าคู่ใหม่โดยเฉพาะรองเท้าวิ่งนี่ขายดีไอเทมในการออกกำลังกายต่างๆนานาจะเป็นลู่วิ่งเอ่ยหรือว่าจะเป็นอะไรแบบเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เราได้ออกกำลังกายรวมไปถึงการเต้นแอโรบิกทุกที่ก็จะมีเขายังฮิตกันอยู่ใช่ไหมเพราะว่ายังมีกันเยอะมากๆเลยทีเดียวบางคนก็ไม่ถนัดเต้นก็จะไปเดินบ้างไปวิ่งบ้างเพราะว่าสวนสาธารณะบ้านเราค่อนข้างเยอะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีในการที่จะดูแลสุขภาพแต่บางทีต้องอย่าลืมเช็คสัญญาณตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังไปอ่านเจอมาหยิบมาฝากกันกับ4สัญญาณเตือนฮอร์โมนความเครียดพุ่งสูงเกินไปอาจจะเครียดจากการตามข่าวเครียดจากปัญหาความรักปัญหาสุขภาพปัญหาการงานการเงินต่างๆนานาถ้าเพราะฉะนั้นต้องอย่าลืมเช็คกันนะคะตื่นนอนแล้วยังเหนื่อยค่ะร่างกายเพลียทั้งวันเหมือนอดหลับอดนอนกันเลยทีเดียวอาการก็คือแม้ว่าเราจะนอนครบ 7-8 ชั่วโมงแต่ตื่นมายังรู้สึกว่ามันหนักที่หัวสมองก็ล้าและมักจะเพลียมากช่วงบ่ายสาเหตุก็มาเพราะว่าคอร์ติซอลทำงานผิดจังหวะแทนที่จะพุ่งสูงตอนเช้าเพื่อปลุกร่างกายกลับพุ่งสูงตอนกลางคืนแทนนะคะทำให้เราตื่นกลางดึกบ่อยๆโดยเฉพาะช่วง 2-4 นั่นเองค่ะสะดุ้งตื่นมาเองตอนกลางดึกแล้วก็หัวใจเต้นเร็วสภาพสมองตื่นตัวจนไม่สามารถข่มตานอนต่อได้ก็คือนอนไม่หลับเลยนะตื่นเช้ามาก็เลยไม่ค่อยจะสดชื่นเท่าไหร่มีอาการหิวของหวานของทอดบ่อยเป็นพิเศษอยากจะกินน้ำหวานชาไข่มุกเอ่ยขนมหวานของทอดอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะแล้วก็พุงล้นอ้วนง่ายไขมันสะสมที่หน้าท้องง่ายขึ้นค่ะน้ำหนักก็คือจะขึ้นง่ายโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องแม้จะกินเท่าเดิมหรือพยายามลดอาหารแล้วเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยความเครียดนำพาทุกอย่างทั้งทำให้เรานอนไม่หลับทั้งทำให้เราหิวและทำให้เราอ้วนได้เพราะฉะนั้นต้องพยายามปล่อยวางพาตัวเองไปเที่ยวผ่อนคลายกันบ้างกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันเช้านี้ค่ะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับโตโยต้าเชียงใหม่เหมือนเดิมโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนั่นเองค่ะมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษอย่าลืมนะคะถึงสิ้นเดือนเท่านั้นกับโตโยต้าฟูลฟิลดีลสุดคุ้มต่อที่1ค่ะแค่สแกนเลือกดับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% คุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์ค่ะบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทกันด้วยจนถึงสิ้นเดือนนี้รีบนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันหรือว่าจะเลือกรถคันใหม่ก็แวะไปได้ที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาพร้อมสแตนด์บายให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นนะคะสนใจก็เชิญได้ทั้ง6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองงานลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะมาถึงงานของสครับเพลงนี้บ้างคู่กันแล้วก็ไม่คล้าวกันค่ะชื่อเพลงว่าคู่กันค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
5: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดาThe Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

As Long As You Love Me ค่ะคุณได้ฟังกันกับของ Backstreet Boy ก่อนนั้นมีอีกหนึ่งเพลงของ Christian Batista กับ With The Way You Look At Me ด้วยค่ะ 9:46 นาทีแล้วกับเช้าของวันจันทร์ก็ไปไวเลยทีเดียวค่ะคุณได้ฟังช่วงนี้สถานการณ์แผ่นดินไหวก็มาเรื่อยๆนะล่าสุดญี่ปุ่นนี่ก็ไหวติดต่อกันหลายวันมากๆเมื่อคืนก็ไหวประมาณ 2:00 กว่าของ23สิงหาคมก็มีแผ่นดินไหวขนาด 5.9 เขย่าโตเกียวซึ่งมีผู้บาดเจ็บ37คนใน5จังหวัดซึ่งความบาดเจ็บเนี่ยไม่ได้เกิดจากเรื่องของแผ่นดินไหวเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าเจ็บเพราะว่าอาจจะลื่นบ้างวิ่งหนีบ้างอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เรายังคงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดแม้บ้านเราหมายถึงประเทศไทยไม่ขย่าวแต่ว่าที่อื่นนี่ขย่าวกันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปนะคะอยู่ด้วยกันในเช้านี้กับ Global House กันด้วยมาดูแลบ้านให้สบายใจกันดีกว่าแล้วก็กังวลว่าฝนมาทีไรบ้านเราโดยเฉพาะบ้านหลังไหนที่มีรอยต่างๆนานาก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษนะคะวันนี้ค่ะเลือกสินค้าดีๆเพื่อการดูแลบ้านอย่างสบายใจรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกลบอลเฮ้าส์ค่ะชวนคุณมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับกับทุกสภาพอากาศและแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยในการซ่อมงานยาแนวงานกันซึมอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างแล้วก็มีอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดเลยค่ะซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลดทันที 2,000 บาทด้วยให้คุณได้ประหยัดกันอีกนะคะซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้ที่โกลบอลเฮ้าส์ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มแบบนี้เลือกง่ายครบจบในที่เดียวกับโกลบอลเฮ้าส์นะคะพร้อมให้การดูแลคุณเสมอสินค้าดีและถูกใจไปโกลบอลเฮ้าส์กันค่ะสอบถามเพิ่มเติมที่1160และช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้นะคะดูแลบ้านหรือว่าจะเป็นการเลือกซื้อสินค้าดีๆเพื่อการต่อเติมสร้างบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าก็แวะไปช็อปกันได้ที่โกลบอลเฮ้าส์ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมกับโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook ของโกลบอลเฮ้าส์สาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและสาขาฝางรวมไปถึงโกลบอลเฮ้าส์สาขาลำพูนก็แวะไปช็อปได้เช่นเดียวกันโกลบอลเฮ้าส์พร้อมดูแลบ้านทุกหลังให้อยู่อย่างแฮปปี้มีความสุขที่สุดกับโกลบอลเฮ้าส์นะคะมาถึงงานของฟลอริดา

Black Eyed Peas ค่ะคุณฟัง Why Is The Love นะคะจัสตินได้จัสตินเทมเบอร์เลคมาฟีเจอริ่งด้วยก่อนนั้นฟลอริดาจอร์เจไลกับโฮลลี่ค่ะแป๊บเดียวจะ10นาฬิกาแล้วด้วยคุณฟังกับคนสมัครการติดตามนะฝากข่าวนี้ด้วยคุณฟังยุคนี้สมัยนี้เดอะเฮนจะสังเกตได้ว่าทุกคนจะกลายเป็นครีเอเตอร์มือใหม่กันหมดเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นฝากต้องรู้ไว้ใครที่อยากจะให้คลิปของตัวเองแมสหรือว่าปังเนี่ยบางทีไม่ได้สนว่าข่าวที่เอามาดึงมาจะเป็นจริงหรือเป็น AI เพราะฉะนั้นต้องฝากให้ระมัดระวังกันด้วยค่ะครีเอเตอร์มือใหม่ต้องรู้กันใช้ AI สร้างภาพปลอมบ้างหรือว่าปั้นข่าวบิดเบือนเพียงแค่หวังยอดไลค์ยอดแชร์หรือว่าได้จาก Facebook อาจเสียดผิดกฎหมายร้ายแรงได้โดยเฉพาะเหตุการณ์น้ำท่วมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านหลายวันก่อนที่ผ่านมานี้มีคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านนะแต่ไปเอาภาพเอาบรรยากาศของน้ำท่วมมาแล้วมาปั่นข่าวว่าตัวเองเนี่ยได้รับผลกระทบอันหนักหน่วงอะไรประมาณนี้เยอะมากๆเลยทีเดียวฝากให้ระมัดระวังกันเพราะนั้นคือการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นการนำข้อมูลเท็จนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อการดัดแปลงเพื่อสร้างเรื่องเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองเราเองเป็นผู้บริโภคในการที่จะต้องเสพข่าวต้องดูข่าวก็ต้องดูให้ดีนะอย่าไปแชร์อะไรที่เราไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นข่าวจริงหรือว่าเป็นข่าวปลอมเพราะบางทีก็อาจจะแค่ปั่นเฉยๆนั่นเองระมัดระวังในการรับข้อมูลกันด้วยกันละกันนะคะส่งท้ายด้วยการของมาดอนน่าเพลงนี้กับลาอิสลาโบนิต้าค่ะเจอกันรอบปลายชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนนะคะเช้านี้ไปก่อนเริ่มต้นทำงานวันจันทร์ด้วยความสุขสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยช่วยไทย plus ยอดใช้จ่ายสะสมทะลุ 1.2 แสนล้านซื้ออาหารสัดส่วนสูงสุดผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 อย่างต่อเนื่องโดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.77ระบบว่าเข้าร่วมใช้สิทธิโครงการสะท้อนว่าโครงการมีส่วนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกระตุ้นการจับจ่ายและสนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าในชุมชนผลสำรวจยังพบว่าประชาชนใช้สิทธิ์กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นหลักโดยอาหารพร้อมทานเช่นข้าวราดแกงและอาหารปรุงสำเร็จมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 48.22 ผลสำรวจยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยร้อยละ 36.96 ระบุว่ากล้าใช้จ่ายมากขึ้นร้อยละ 24.50 นำเงินส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ไปใช้จ่ายกับสิ่งจำเป็นอื่นและร้อยละ 23.00สินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่นเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ร้อยละ 8.60 นำเงินที่ประหยัดได้ไปเก็บออมนางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าตัวเลขที่น่าสนใจสะท้อนให้เห็นว่าสิทธิ์ของภาครัฐไม่ได้ช่วยประชาชนเฉพาะช่วงการชำระค่าสินค้าเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ประชาชนมีเงินเหลือสำหรับนำไปใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นด้านอื่นขณะเดียวกันยังส่งผลให้เกิดการจับจ่ายซื้อสินค้าจากร้านค้าชุมชนเพิ่มขึ้นจึงเป็นมาตรการที่ช่วยสนับสนุนทั้งภาคครัวเรือนและผู้ประกอบการรายย่อยไปพร้อมกันสำหรับข้อมูลการดำเนินโครงการล่าสุดณวันที่21สิงหาคมเวลา23นาฬิกามีผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านคนมียอดการใช้จ่ายสะสมทั้งหมด 121,848 ล้านบาทแบ่งเป็นส่วนที่รัฐบาลร่วมจ่าย 75,48 ล้านบาทและส่วนที่ประชาชนร่วมจ่าย 51,793 ล้านบาทจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลินามินเอ็กซ์พลัสอัลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัล

0: ลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
5: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
4: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อ
9: ่
10: ะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com

0: ความรักก็เหมือนดอกไม้นะฮะเบ่งบานสดชื่นแล้วก็สดใสนะครับนี่คือเฟลเฟลโลแล้วก็โฟอีฟนะฮะคุณผู้ฟังกับบลูมครับเป็นเพลงที่น่ารักแล้วก็จังหวะสดใสมากๆเลยนะฮะในเช้าวันทำงานในช่วงของสัปดาห์สุดท้ายพยายามดูอยู่ว่านี่เป็นสัปดาห์ไหนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะครับวันนี้24สิงหาคม2569นะครับคุณผู้ฟังก็สู่ในช่วงเวลาของเพลงไทยเพลงไทยทีป๊อปนะฮะที่เราจะอัปเดตเพลงใหม่ล่าสุดนะครับรวมไปถึงแทร็กใหม่ๆแล้วก็เฟรชแทร็กครับให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตเพลย์ลิสต์ของคุณได้เหมือนเดิมนะฮะผ่านไป3เพลงด้วยกันนะฮะ Just Minica ครับจากเพลงที่เราคุ้นเคยกันดีกับ Won ครับแล้วก็ไม่แบ่งใครจาก Asia 7ด้วยนะฮะมาถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะครับจาก Series Bacon ปล่อยมาอีกแล้วนะฮะพร้อมกับแขกรับเชิญคนใหม่นะครับคุณผู้ฟังนั่นคือน้อง PP กริตนะครับเพลงนี้นะฮะเป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องของแหมบางทีเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกแบบ อยากให้คนอยากให้คนที่เราสนใจอ่ะมาสนใจเราบ้างนะฮะความน้อยใจมักจะเกิดขึ้นเสมอนะครับคุณผู้ฟังนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่พิกฤตแล้วก็ซีเรสเบคอนนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคนขี้น้อยใจกับ Fresh and Track ของเราครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: มาเป็นดนตรีแนวใหม่นะครับที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่จะอินดิโก้นะฮะเพลงใหม่ล่าสุดครับชื่อเพลงว่าอยากบอกรักครับแล้วก่อนหน้านู้นซีเรียสเบคอนรวมไปถึงพี่กริชนะฮะกับคนขี้น้อยใจนะครับคุณผู้ฟังในชั่วโมงของ Fresh and Track ครับอัปเดตเพลงใหม่ทุกวันจันทร์นะฮะขอบคุณด้วยกับ MG Urban ครับรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG คันนี้นะฮะใครที่ชอบความน่ารักดีไซน์แบบเรียบหรูดูทันสมัยขับง่ายยกให้เขาเลยครับเพราะว่าเข้ามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะและระบบช่วยการขับขี่นะครับในห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายเบาะนั่งมีระบบเป่าลมแล้วก็ด้านหลังจุของได้มากถึง480ลิตรนะครับสำหรับการชาร์จ1ครั้งวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรและที่สำคัญครับการบริการและการขายคุณสบายใจได้ครับกับศูนย์บริการที่มีอยู่ทั่วประเทศถึง126แห่งพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานด้วยนะครับ MG Urban ครับไปแวะเจอตัวจริงได้เลยที่โชว์รูม MG นะฮะวันนี้มีรถที่คุณได้ไปทดลองขับพร้อมส่งมอบด้วยนะครับและไปเจอกันได้เลยครับส่วนใครที่มีอาการปวดนะฮะคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นปวดไหล่ปวดหลังปวดข้อจากการทำงานหนักหรือทำกิจกรรมต่างๆนะฮะหรือไปออกกำลังกายแบบนี้จัดการด้วยฟลานิลนะฮะครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมทิลซาลิซาเลสครับที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยของคุณได้อย่างตรงจุดและแค่คุณใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆตรงที่มีอาการครับตัวยาจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดนะฮะไม่ว่าจะปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหรือปวดข้อฟลานิลพร้อมเป็นตัวช่วยคุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าเราเข้าใจดีครับว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขดังนั้นอย่าปล่อยให้ความปวดสะสมรบกวนการใช้ชีวิตนะครับมีฟลานิลติดบ้านหรือพกติดกระเป๋าไว้นะฮะครีมบรรเทาปวดฟลานิลมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับมาที่เพลงใหม่อีกเพลงนึงนะฮะคุณผู้ฟังครับเดือนนี้เดือนสิงหาคมโปรเตโต้เองเนี่ยเขาวางแผนที่จะปล่อย2เพลงออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับเราปล่อยไปแล้วนะฮะสำหรับเพลงเพลิดเพลินนะครับจากโปเตโต้นะฮะและถัดมาอีก2สัปดาห์นะครับคุณผู้ฟังมาครับวันที่20นะฮะปล่อยออกมาแล้วอีกเพลงนึงครับชื่อเพลงว่าอย่าทำเป็นเหมือนเข้าใจอย่าทำเป็นเหมือนว่าเข้าใจครับทั้ง2เพลงนี้นะฮะโปเตโต้บอกเองนะฮะว่าร้องตามก็ได้ร้องไห้ก็ดีว่าแต่เดือน2ว่าแต่เดือนนึง2เพลงนี้พอมั้ยนะครับก็ติดตามได้นะฮะวันพรุ่งนี้เพลงนี้นะฮะจะปล่อย MV ออกมาในช่วงเวลาประมาณ 6:00 นเย็นนะครับอย่าทำเป็นเหมือนว่าเข้าใจติดตามได้เลยครับนี่คือเพลงใหม่ครับ Fresh and Track จาก Potato ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track
2: อย่าทำ

0: คนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
1: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
1: ว้าว
0: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
5: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ดาวทอง
7: อย่าลืมนะครับผู้ฟังติดตามชมภาพยนตร์เรื่องนี้ฮะรินระดาซึ่งมีหลายคนไปชมมาแล้วแล้วบอกว่าโอ้โหนะฮะโปรดักชันมันดีงามมากนะฮะเรียกได้ว่าเกือบจะเทียบชั้นของหนังในตำนานของต่างประเทศหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับผู้ฟังกับรินระดาครับผีสาวอินฟลูตัวแม่ตัวแรงที่ยึดทุกเทรนด์ฮิตทุกกระแสและอาละวาดทุกพื้นที่นะฮะกับความสยองความดุความโหดความแรงซึ่งสามารถที่จะทะลุสัญญาณ 5G ไปได้ทุกที่ที่มีสัญญาณ 5G นะครับถามว่าเป็นไปได้ยังไงเพราะเขาจะไปตามแก้แค้นคนที่อยู่หลังคีย์บอร์ดนะฮะที่คอยคอมเมนต์คอยด่าว่าคอยต่อว่าคนในโลกโซเชียลนั่นแหละใครที่คิดไม่ดีจุดประสงค์ร้ายนะฮะเธอจะไปพร้อมกับสัญญาณ 5G ทุกที่ที่มีสัญญาณเน็ตไปถึงนั่นเองครับคุณผู้ฟังติดตามชมได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังที่โรงภาพยนตร์นะครับฉายแล้ววันนี้นะฮะกับรินระดา The Influencer นำแสดงโดยโยชิรินระดาครับกับสุดยอดผลงานการแสดงที่ท้าทายที่สุดในชีวิตของเธอนะฮะแล้วก็มีกระทิงขุนรงค์นะฮะพิซซ่ามูฟวี่และน้องนีน่านัชชานะครับพร้อมกับนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายครับภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีที่ไม่อยากให้พลาดเสิร์ฟความสยองแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับมาถึงเพลงใหม่จากอะตอมชนะกันบ้างนะฮะเพลงนี้Oasis ครับ
8: Chiang Mai Radio Fresh and Track

เราผ่านไปตั้งเกือบ9ปีนะฮะใช่ไหมตั้งแต่9ปีเลยคุณผู้ฟังสำหรับอัลบั้มชุดเต็มครั้งแรกของอะตอมชนะกันนะฮะนานมากนะฮะชุดนั้นCrantis นะครับจนมาถึงชุดที่2นะชุดนี้ชื่อว่าExis นะครับคุณผู้ฟังซึ่งก่อนปล่อยอัลบั้มเต็มมาเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นการเติมเต็มความคิดถึงที่หลายๆคนคิดถึงหนุ่มอะตอมชนะกันนั่นเองนะครับรอบนี้เข้ามาพร้อมกับดีจราดนะฮะแล้วก็ส่งเพลงนี้เข้ามาชื่อเพลงว่า Oasis นะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับมุมมองความรักที่มันเติบโตขึ้นการได้เป็นตัวเองการที่ได้เป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อคนอื่นนะครับเปรียบเหมือนกับความรักที่เจอโอเอซิสกลางทะเลทรายนั่นแหละครับที่สามารถช่วยเติมพลังใจด้วยความหมายของเพลงยังครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่รักก็ได้ครอบครัวก็ได้เพื่อนก็ได้ไปจนถึงสัตว์เลี้ยงก็ได้นะฮะพอเวลาเราเหนื่อยอะไรสักอย่างนึงนะฮะไม่ว่าจะการทำงานหรือไปเจออะไรมาพอเรากลับมาที่บ้านเจอคนที่เรารักนะฮะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเป็นคนรักเป็นเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงก็เหมือนโอเอซิสที่เติมพลังใจให้กับเรานั่นเองนะครับนี่คือโอเอซิสครับซิงเกิลใหม่จากอะตอมชนะกันครับ

0: สิ่งร้องที่คุ้นเคยอย่างบูมซ่ารัตนะครับและนี่คือรอวันที่ใจฉ่ำครับนี่คือเพลงทั้งหมดที่เราเลือกมาให้ฟังกันในช่วงของ Fresh and Track นะครับอัปเดตเพลงใหม่ครับทุกวันจันทร์นะฮะติดตามมันต่อนะครับยังคงมีอีกหลายแทร็กให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตเพลย์ลิสต์ของคุณครับขอบคุณด้วยกับฮายูชิงใหม่นะครับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดครับเราคัดสรรที่ผมแท้วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติในการเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะฮะมีทั้งบริการสุภาพบุรุษและก็สุภาพสตรีครับแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าครับเปิดบริการทุกวันเลยนะฮะแวะมาได้นะครับหรือโทรศัพท์ปรึกษากับเราที่เบอร์นี้ครับ0918583613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราฮะเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูนะครับซิงเกิลใหม่จากตุ้ยชยธรครับคุณผู้ฟังล่าสุดเลยครับมาอัปเดตกันต่อนะฮะกับซิงเกิลนี้ชื่อเพลงว่าปล่อยใจครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: ฟังแล้วเนี่ยนะฮะรู้สึกถึงไวฟ์แล้วก็อารมณ์เพลงที่เราคุ้นๆใช่ไหมอย่างแกงส้มนั่นเองนะคุณผู้ฟังแกงส้มธนทัศน์นั่นเองครับเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับเพลงนี้นะครับให้กับดร.ชยธรก็เป็นหนึ่งในสมาชิกวงไลเคนนะฮะคุณผู้ฟังเพลงนี้ชื่อเพลงว่าบลูมหรือว่าปล่อยใจครับมาถึงซิงเกิลใหม่อีกเพลงนึงฮะจากมาทัชพลนะฮะชื่อเพลงนี่ไม่รู้ว่าตรงใจกันหรือเปล่าชื่อเพลงว่าปล่อยใจเหมือนกันนะฮะคุณผู้ฟังฮะก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์นะฮะใหม่ล่าสุดเลยครับจากขอพี่เจหรือว่า Don't Be Too Emotional นะฮะคุณผู้ฟังปาไปติดตามกันต่อฮะ Fresh and Tag ของเราจากมาทัชพลครับกับเพลงชื่อเดียวกันกับตุ้ยชยธรเลยนะปล่อยใจครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

ล่อยใจนะครับมาทัชพลครับจากซีรีส์อย่าขอพี่เจหรือ Don't be to be Don't be too emotional นะฮะในช่วงท้ายนี้นะครับคุณผู้ฟังขอบคุณด้วยกับโรงพยาบาลลานาครับวันนี้เราให้คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะฮะเราให้คุณนั้นสามารถที่จะรับบริการได้สะดวกมากขึ้นนะครับเราออกแบบแอปพลิเคชันนี้มาเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการเนี่ยเข้าถึงการรักษาได้สะดวกนะครับแล้วก็ลดการพกพาเอกสารและยังสามารถช่วยเตรียมตัวก่อนที่จะเดินทางมาโรงพยาบาลได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการดูคิวตรวจนะฮะรวมถึงการดูประวัติการรักษาดูใบนัดหมายนะครับดูประวัติการรับยาดูประวัติการฉีดวัคซีนแล้วก็ข้อมูลบริการต่างที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกมากขึ้นดาวน์โหลดได้ครับทั้ง iOS และก็ Android นะครับคุณผู้ฟังกับแอปพลิเคชันของทางโรงพยาบาลลานานะครับดาวน์โหลดแล้วก็ใช้บริการได้เลยนะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวเรากลับมา

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนารารับมือผลกระทบทางอ้อมมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้แม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมโดยการดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นอิทธิพลดังกล่าวจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมเนื่องจากพายุดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองซึ่งถือเป็นผลดีในการช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นอย่างไรก็ตามสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนอาทิจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์แม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่เนื่องจากสภาพดินในพื้นที่อิ่มตัวเต็มที่จากการตกสะสมของฝนในช่วงที่ผ่านมาหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเพียงเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะยังคงติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังการก่อตัวของพายุใหม่ในแถบฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
7: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสความงดงามในงานมหกรรมเสน่ห์สีสันชาติพันธุ์ลำพูนตระการตาไปกับตลาดวัฒนธรรมอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เลือกชิมช็อปสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นสุดพิเศษชมการ

0: ันธุ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
1: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
9: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
8: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
9: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai radio 92โดย Chiang Mai studio limited partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: you're listening 92 Chiang Mai radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh and Up

0: ขาคงได้ไปแล้ว
1: Boys Don't Cry นะฮะเป็นเด็กผู้ชายแล้วอย่าไปร้องไห้แต่บางทีความอ่อนแอมันก็เกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยนะไม่จำกัดนะคุณผู้ฟังคีย์แง่ครับจากพร็อกซี่นะฮะก่อนหน้านุ้นส้มมารีครับที่3ของเธอแล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมงนี้กับนูนิวกะและโบกี้ไลออนนะฮะกับคาตานะครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2ทุกวันจันทร์นะครับเราเองอัปเดตต่อเนื่องกับเพลงใหม่นะครับ Flesh and Track ครับมาถึงนิวเวอรี่นะฮะหรือว่าน้องนิววิศรุตนนครนะครับศิลปินเสียงละมุนจากค่ายวัตเตอร์ดักนะฮะคุณผู้ฟังเจ้าของเพลงอย่างกลิ่นดอกไม้ที่คว้ายอดวิวบน YouTube ไปกว่า100ล้านวิวนะครับรวมไปถึงซิงเกิลกิมมิคเฉพาะตัวที่มาพร้อมกับสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่แฝงกลิ่นอายความเป็นไทยเบาๆไม่ว่าจะเป็นต่อจากคืนนี้หลงรักนะฮะตั้งแต่นั้นมาหรือว่ากลับมาไม่มีเธอให้กอด นะครับครั้งนี้นิวเวอรี่ครับส่งเพลงใหม่เข้ามานะฮะคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าจะเก็บเอาไว้ก็แล้วกันครับเป็นซิงเกิลที่บอกเล่าถึงการติดกับดักทางความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วแต่ว่าใจนั้นยังวนเวียนอยู่ลูปเดิมนะฮะพูดง่ายๆว่าความสัมพันธ์นั้นมันก็มีอยู่หลายแบบนะฮะคือเลิกกันไปนะฮะหรือจบกันไปแต่ความในใจมันยังคาอยู่นะฮะแม้ว่ารู้ดีว่าที่ผ่านมาอีกฝ่ายไม่เคยรักตัวเองเลยนะครับแต่เรานั้นกลับตัดใจจากเขาไม่ได้สักทีหนึ่งครับอ่ะไปฟังเพลงใหม่แล้วกันครับชื่อเพลงว่าจะเก็บไว้ก็แล้วกันจากNew Worry ครับ
2: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: อันนี้คือโซบลูนะฮะจากบัสครับแล้วก็กันนานูนจากนิวอรี่จะเก็บไว้กันแล้วกันนะครับขอบคุณกับ Global House นะครับใครที่เจอปัญหาเรื่องของบ้านรั่วบ้านร้าวนะฮะมีรอยซึมครับอย่าปล่อยให้บานปลายนะฮะ Global House ชวนคุณมาซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วกันนะครับครบทุกตัวช่วยงานซ่อมครับงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายและพิเศษสุดนะครับซื้อครบ 10,000 รับคืนกับคูปองส่วนลดอีก 2,000 บาทด้วยซ่อมบ้านแบบไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครับช็อปได้เลยที่ Global House ทุกสาขานะฮะของดีราคาคุ้มเลือกเลยครับครบจบในที่เดียวนะฮะ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับมาถึงเพลงใหม่จากกัญชลีบ้างดีกว่านะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าหันมาเมื่อไหร่ก็เจอครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

แมรี่เจนนะครับแมรี่เจนแมรี่มีจากก๊อฟพิชยะครับคุณผู้ฟังแล้วก่อนนู้นจากกัญชลีกับหันเมื่อไหร่มาก็เจอนะครับในช่วงนี้ขอบคุณกับโตโยต้าเชียงใหม่ครับวันนี้พาคุณไปพบกับโตโยต้าฟูลฟิลดีลสุดคุ้มนะฮะกับคุ้ม2ต่อฮะต่อที่1แค่สแกนก็สามารถเลือกรับทันทีครับกับบัตรกำนันส่วนลดสูงสุดถึง 10,000 บาทนะครับหรือจะเป็นดอกเบี้ยส่วนลดถึง 0.4% นะครับรวมถึงคุ้มที่2นะฮะจองรถภายใน7วันครับลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์นะฮะคุณผู้ฟังกับบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันนะฮะสูงสุดถึง 100,000 บาทนะครับพบกับดีลสุดคุ้มนี้ได้เลยที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลครับสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสัมปะตองจอมทองฝางและลำพูนนะครับโปรโมชั่นนี้กับดีลนี้ให้คุณจนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะฮะที่ Toyota เชียงใหม่ครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้ยูชิงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
3: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
3: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดาThe Influencer นำโดยโยชิรินรดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์

0: อาลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: สำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอนะฮะหรือว่าช่วงนี้โหมงานหนักทั้งวันทั้งคืนนะครับอย่าปล่อยตัวเองทิ้งไว้แบบนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับดูแลตัวเองด้วยนะครับกับอลินามินเอ็กซ์พลัสวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นช่วยดูแลร่างกายคุณครับกับการตอบโจทย์คนที่ต้องการดูแลตัวเองนะครับอลินามินเอ็กซ์พลัสเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกมากครับทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารนะครับซึ่งเราจัดเต็มด้วยสารวิตามินสำคัญนะฮะอย่างเช่นมีเฟอร์ซันไทอะมีนครับอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยดูดซึมได้เร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ง่ายขึ้นและยังมีวิตามิน B6 B12 และวิตามิน E พร้อมกับแคลเซียมแพนโพทิเนตครับที่สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดด้วยมั่นใจคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียหรือต้องการฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บรวมไปถึงการช่วยเสริมวิตามินให้สตรีมีครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรครับรวมทั้งช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้านะครับพร้อมไปต่อได้ทุกวันครับหาซื้ออลินามินเอ็กซ์พลัสได้เลยครับที่ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณและอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยนะครับ
0: สำหรับผู้

อยู่ด้วยกันนะจากโฟร์ทครับและวันนี้เราอยู่พร้อมเคียงข้างคุณนะครับคุณผู้ฟังกับการเดินทางในทุกๆวันครับกับ BYD และวันนี้ครับพบกับการเปิดตัวใหม่ล่าสุดกับ BYD C Lion 6DMi นี่ไงฮะรุ่นที่เราเปิดตัวแล้วนะครับคุณผู้ฟังฮะกับรุ่นนี้เป็นรุ่น Extended นะครับใหม่อีกระดับของความสะดวกสบายครับที่มาพร้อมกับการเติมเต็มในการเดินทางของทุกครอบครัวนะครับวันนี้พบกับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะฮะพร้อมกับฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอมัลติมีเดียขนาดถึง 15.6 นิ้วนะครับชุดเครื่องเสียงInfinity พร้อมลำโพง10ตำแหน่งครับแล้วก็ภายในสีดำเพิ่มความสปอร์ตและความพรีเมียมนะครับวันนี้พบกับ BYD C Lion 6DMi รุ่น Extended นะครับคุณผู้ฟังในราคา 969,900 บาทครับตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนะครับและไปเจอตัวจริงกันได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังที่งาน Bangkok International Grand Big Motor Sales นะฮะครั้งที่13นะครับที่ศูนย์เทศกาลและก็ศูนย์ประชุมไบเทคบางนานะฮะตั้งแต่วันนี้ถึง30สิงหาคมนะครับใครที่ไปกรุงเทพแวะไปได้เลยครับส่วนใครที่อยากจะไปเจอตัวจริงนะฮะแวะไปได้เลยนะฮะที่ BYD North Star เชียงใหม่ทั้ง5สาขาของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขามหิดลนะครับคุณผู้ฟังหรือจะเป็นที่สาขาประตูท่าแพครับสาขามิโชสันทรายนะฮะสาขาฝางแล้วก็สาขาควงสิงด้วยนะครับใกล้ที่ไหนก็แวะไปกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังที่ BYD North Star เชียงใหม่นั่นเองครับเวลาหมดแล้วคุณฟังส่งคุณเลยกันละกันนะฮะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันในช่วงเวลา 10:00 น.ถึงเที่ยงวันที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชอัพครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงและเพลงสุดท้ายที่ส่งท้ายคุณนะฮะเจอสปอยครับซีรีส์นี้กำลังมาแรงเลยทีเดียวนะฮะในซีซั่นที่2และเพลงนี้ชื่อเพลงว่าปักเมนแฟนนะครับวันนี้เจอกันไปแล้วฮะสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงสาธารณสุขขยายสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีถึง31สิงหาคม2569กระทรวงสาธารณสุขขยายสิทธิประโยชน์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรีประจำปี2569โดยเพิ่มสิทธิให้เด็กอายุ3ปีถึงอายุต่ำกว่า5ปีส่งผลให้กลุ่มเด็กที่ได้รับสิทธิครอบคลุมตั้งแต่อายุ6เดือนถึงอายุต่ำกว่า5ปีพร้อมเปิดให้ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สถานพยาบาลของรัฐถึงวันที่31สิงหาคม2569การให้บริการวัคซีนครั้งนี้มุ่งลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนจากโรคไข้หวัดใหญ่โดยกำหนดประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่สามารถเข้ารับบริการฟรีรวม7กลุ่มได้แก่เด็กอายุ6เดือนถึงอายุต่ำกว่า5ปีโดยปี2569ขยายสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้เด็กอายุ3ปีถึงอายุต่ำกว่า5ปีหญิงตั้งครรภ์โดยช่วงอายุครรภ์ที่แนะนำสำหรับการรับวัคซีนอยู่ที่ 12-20 สัปดาห์ผู้มีโรคเรื้อรังได้แก่โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดโรคหัวใจโรคไตวายโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัดและโรคเบาหวานผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียและผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการผู้มีภาวะโรคอ้วนน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือมีดัชนีมวลกายหรือ BMI มากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตรผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ตามเงื่อนไขการบริการเพื่อเพิ่มการต้องกันโรคในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนผู้มีสิทธิ์ควรตรวจสอบรายละเอียดกับสถานพยาบาลของรัฐที่จะเข้ารับบริการก่อนเดินทางเพื่อรับทราบขั้นตอนและความพร้อมของวัคซีนในแต่ละแห่งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว
7: สามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD นะ

0: ใช้ง่ายคลายปวดปลานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปลานิ่วจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: เสนอรายการ Beautiful Sound
1: คุณกำลังฟัง

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขา

0: ารลำพูนโทร053-202-009
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันสัปดาห์นี้น่าจะปลอดโปร่งเรื่องฝนไปแล้วสำหรับภาคเหนือเราแต่ว่าภาคใต้ยังเจอฝนอยู่นะคะย้ายออกจากฝนย้ายออกจากแถวน่านแถวแพร่ไปแล้วนะคะก็ได้เห็นภาพการช่วยเหลือประชาชนกันอย่างขยันขันแข็งเลยนะคะก็เหน็ดเหนื่อยนะคะแล้วก็ถ้าเราอยู่แถวนั้นด้วยเราก็จะรู้สึกอบอุ่นใจแต่ว่าถ้าเผื่อว่าบ้านเรือนต้องมีแต่โคลนนะคะต้องเสียหายต้องอะไรไปเราก็อาจจะรู้สึกเสียใจนะคะแล้วก็คุ้นคิดมากอยู่เหมือนกันนะคะว่าทำไมจะต้องเจอทุกปีเลยอย่างนี้นะคะเรื่องของฝนฟ้านะคะทุเลาเบาบางลงไปแล้วค่ะอากาศก็อาจจะปลอดโปร่งขึ้นนะคะยินดีด้วยค่ะกับการเริ่มต้นวันทำงานที่ดีที่สุดของคุณวันนี้ไม่มีฝนแล้วนะคะวันนี้เรามีไลเนลวิชี่ทักทายไปด้วยเฮลโลนะคะแล้วก็ตามด้วย Hello Stranger โดย Yvonne Elliman ค่ะก็เป็นการทักทายทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายนะคะหลายคนก็คงจะมีความสุขกันดีกับอาหารมื้อเที่ยงของคุณนะคะขอให้ทานให้อร่อยแล้วก็ฟังเพลงเพราะฟังสบายกับ Beautiful Sound ถึงบ่ายโมงค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็ม พิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: สอง Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: คู่สอง Good Memory วันนี้เป็นวงร็อกจากอเมริกาที่โด่งดังมากๆด้วยเพลงที่จะเลือกให้ฟังเป็นเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆวันนี้นะคะเมื่อปี1976 30กรกฎาคมเพลงนี้ขึ้นอันดับหนึ่งในอเมริกานะคะของชาร์ตบิลบอร์ดแล้วก็ขึ้นอันดับหนึ่ง2สัปดาห์ด้วยกันนอกเหนือจากนั้นก็ยังติดอันดับเพลง Easy Listening นะคะด้วยนะคะของอเมริกา2สัปดาห์ด้วยกันนอกเหนือจากนั้นนะคะก็ยังเป็นเพลงฮิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงชิคาโกตอนนั้นเป็นวงร็อกเฉยๆเพราะเป็นอัลบั้มชุดนี้และมี If You Leave Me Now ออกมาก็เลยเพิ่มเติมคำว่าเป็นแจ๊สร็อกเข้าไปด้วยแล้วก็กลายเป็นเพลงที่มีปีเตอร์เซทราที่เป็นมือเบสของวงเป็นคนร้องนำแล้วก็เขียนเพลงหลายๆเพลงโด่งดังตามไปด้วยอีกชื่อหนึ่งด้วยนอกเหนือจากวงชิคาโกแล้วปีเตอร์เซทราโด่งดังขึ้นมาจากอัลบั้มชุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะกลายเป็นศิลปินเดี่ยวในตอนหลังด้วยนะคะฟังเพลง If You Leave Me Now ของชิคาโกโดยมีปีเตอร์เซทราเป็นผู้ร้องนำมือเบสของวงเพลงที่ขึ้นอันดับหนึ่งนะคะหลายชาร์ตด้วยกันค่ะ Good Song Good Memory

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีดิจิตอลสโตร์จัดรายการพิเศษต้อนรับหน้าฝนลดกระหน่ำท่าสายฝนลดราคาสินค้าหลากหลายทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอบผ้าไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเครื่องลดความชื้นก็มีให้เลือกหลายแบรนด์ฝนตกอากาศเย็นมีตัวช่วยอาบอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นที่จัดโปรให้โดยเฉพาะและมีตู้เย็นทีวีจอใหญ่ช่วงนี้น่าช็อปเพราะมีทั้งส่วนลดและโปรผ่อนสบายดาว0บาทและผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่หลายท่านชอบก็คือบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายเงินก้อนท่านสามารถเข้าไปเลือกชมและสอบถามโปรโมชั่นได้ที่สยามทีวีทุกสาขานอกจากนี้เมื่อช็อปตามเงื่อนไขยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทแคมเปญดีๆแบบนี้มีถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเลือกช็อปได้ค่ะที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาติดตามเพิ่มเติมผ่านเพจ Facebook สยามทีวี LINE Official และสยามทีวี .com ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ Toyota เชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงนะคะที่ทำการของบริษัท Toyota เชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นได้ค่ะที่ทุกสาขาของ Toyota เชียงใหม่ทั้งที่ลำพูน3แยกเมืองง่าที่สันป่าตองที่จอมทองสาขาฝางที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่053-202-009ค่ะ
2: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009
2: ฝ ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
0: ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
1: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้มีหัวข้อเรื่องอดทนต่อนิสัยแปลกๆของคนอื่นได้ให้คุณได้ฟังค่ะต้องหัดมองมนุษย์คนอื่นๆให้ทะลุแล้วคุณจะเห็นว่าทุกคนมีจิตใจของเด็กเล็กๆปะปนอยู่ทั้งนั้นซึ่งทำให้เขาแสดงพฤติกรรมแปลกๆออกมาเรื่อยๆมีทั้งที่เราพอใจทนได้หรือไม่พอใจทนไม่ได้แต่ถ้าเข้าใจเสียก็ทนได้มากขึ้นให้คิดเสียว่าเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงนิสัยของเขาได้ง่ายๆนักหรอกถ้าคิดได้อย่างนั้นเราก็จะไม่มีความทุกข์หรือไปแสดงกิริยาดูถูกก้าวร้าวต่อเขาให้กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตต่อไปได้อีก
0: 3 2 1 Trip Trip Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียว
1: ฟัง3เพลงพราวใน1เดียววันนี้กับ Beautiful Sound นะคะเพลงแรกเป็นเพลงของ Liverpool Express นะคะเพลง You Are My Love เพลงที่2เป็นเพลงของร็อกหญิงที่ชื่อ Heart ที่โด่งดังอยู่ยุคหนึ่งทีเดียวนะคะ What About Love เพลงที่3เป็นเพลงของคู่รักจากออสเตรเลียที่ชื่อ Captain andTaniel กับเพลง Love Will Keep Us Together เพลงรักดีๆทั้ง3เพลงนะคะ3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะบิวตี้ฟูลซาวด์วันนี้ถึงเวลาส่งท้ายแล้วค่ะนะคะส่งคุณไปทำงานต่อตอนบ่ายโมงกันด้วยนะคะขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะทานมื้อเที่ยงกันแล้วก็ฟังเพลงเพราะฟังสบายกับบิวตี้ฟูลซาวด์ค่ะมีโค้ดดีๆปิดท้ายรายการค่ะอย่าปล่อยให้วันนี้ผ่านเลยไปโดยไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ความฝันกลายเป็นความจริง Beautiful Sound กันทิตาประสิทธานุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลปั้น Traffic EDU ยกระดับรับแจ้งเหตุในสถานศึกษาส่งเรื่องถึงมือผู้รับผิดชอบทันทีพร้อมลุยเชื่อมแพลตฟอร์มกลาง EDU Pass ภายในมกราคมปีหน้าร้อยเอกหยงพัฒน์ดารัสทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งยกระดับการคุ้มครองเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยการผลักดันระบบ Traffic EDU เป็นช่องทางดิจิทัลรับแจ้งเหตุและปัญหาจากนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งต่อเรื่องถึงหน่วยงานรับผิดชอบอย่างรวดเร็วและช่วยเหลือได้ตรงจุดการเปิดระบบ Traffic EDU เป็นมาตรการที่เชื่อมโยงกับการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพกระทรวงศึกษาธิการที่มีเป้าหมายสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้อย่างเปิดเผยและเข้าถึงง่ายขึ้นซึ่งในระยะเร่งด่วนทางกระทรวงศึกษาธิการจะนำระบบนี้มาเริ่มใช้ก่อนจากนั้นในระยะยาวจะบูรณาการระบบเข้าสู่ซูเปอร์แอป EDU Passรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า Traffic EDU จะเป็นช่องทางสำคัญในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งการใช้ความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาอื่นที่เด็กครูและผู้ปกครองต้องการความช่วยเหลือจะเป็นการลดช่องว่างระหว่างผู้ประสบปัญหากับหน่วยงานรัฐทำให้มีการช่วยเหลือและติดตามแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้จัดอบรมออนไลน์แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อให้สามารถรับเรื่องคัดกรองระดับความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลได้ตามมาตรฐานเดียวกันโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA การรักษาความลับและความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับแผนในระยะต่อไปจะมีการบูรณาการช่องทางรับแจ้งปัญหาของศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพให้มีศักยภาพมากขึ้นโดย Traffic EDU จะเชื่อมเข้าสู่ซูเปอร์แอป EDU Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ผู้เรียนครูและบุคลากรสามารถเข้าถึงบริการต่างๆได้ง่ายขึ้นผ่านดิจิทัล ID เดียวกันซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อได้ภายในเดือนมกราคม2570จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: วัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X
5: plusNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
6: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่ว
9: ครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว

0: โรคอ้วนอันตรายบอกเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานาโทร052-134-777
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: X-Force. เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ักทายามบ่ายค่ะมาแล้วนะคะรายการตัวบ่ายของวันจันทร์นะคะ24สิงหาคม2569วันครึ้มฟ้าครึ้มฝนอบอ้าวที่สุดจริงๆค่ะคุณนะฟังฝนไม่มาฝนไม่ตกแต่ว่าอากาศค่อนข้างครึ้มมากๆเลยทีเดียวดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็จิบน้ำบ่อยๆกันด้วยนะคะเข้าสู่โหมดของการทำงานกันต่อช่วงบ่ายๆต่อสู้กับการทำงานต่อสู้กับความง่วงกันด้วยเพราะอากาศแบบนี้ง่วงมากๆจริงๆแล้วก็เป็นข้ออ้างแหละเพราะว่าทุกคนง่วงทุกบ่ายจริงๆนะคะโรเซ่ค่ะกับนัมเบอร์วันเกิร์ลส์รวมไปถึงริซ่ากับดรีมด้วยสองเพลงเริ่มต้นกับชั่วโมงยามบ่ายและฟังเพลงสากลด้วยกันกับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นั่งยาวๆไปถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมเป็นเพื่อนคุณฟังเลือกเพลงเพราะหลากหลายมาฝากกันด้วยเป็นเพื่อนกับเวลาของการทำงานช่วงต้นสัปดาห์กับวันจันทร์ของเรานะคะ
1: เชียงใหม่รีดิโอ Freshen
0: Up บอกแล้วเป็นเพื่อน Marshmallow เพลงนี้กับ Friends ค่ะ

จากเรม่าเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับคำดาวนะคะก่อนนั้นมีงานของ Marshmallow กับ Friends ด้วยค่ะจะมีบ่ายโมงกับ24นาทีกับลาช่วงบ่ายของเราค่ะคุณผู้ฟังและชั่วโมงนี้เหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือการให้คุณได้เลือกสิ่งดีๆเพื่อการทำครัวทำอาหารให้อร่อยค่ะซึ่งแต่ละคนก็จะมีเมนูที่ชอบทานแตกต่างกันไปใครที่ชอบทานต้มจืดกันบ้างฝนตกพรำๆบางทีการได้กินต้มจืดหอมๆสักถ้วยหนึ่งก็ดีนะคุณผู้ฟังแนะนำกับเมนูแกงจืดแล้วใส่สาหร่ายแห้งที่มีคุณภาพไม่เหม็นหืนแม่สามบัวเขามีสินค้าตัวนี้ให้คุณได้เลือกกันนะคะสามบัวค่ะเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้อาหารของคุณอร่อยมากยิ่งขึ้นเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนโฟกัสที่สูตรแต่จริงๆแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะถ้าใครกำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแท้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบในการทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวซึ่งเราเป็นแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีค่ะใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแห้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเหมาะทั้งเมนูคาวเมนูหวานและเบเกอรี่ต้อง3บัวเลยนะคะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆค่ะ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้มื้ออาหารของคุณอร่อยยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นวัตถุดิบก็สำคัญเลือกความอร่อยเลือกได้กับ3บัวผลิตภัณฑ์คุณภาพให้คุณได้เลือกกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายๆของเราค่ะฟังเพลงเพราะด้วยกันกับเพลงฟังสบายๆชั่วโมงนี้มีเพลงสากลมาฝากคุณฟังกันด้วยนะคะมาถึงเพลงนี้กันบ้างค่ะคุณฟังซาบรีน่ากับ

ันจากศิลปินชื่อว่าทุยค่ะคุณฟังเพลงนี้เพราะดีทีเดียวแล้วก็เสียงน่ารักด้วยกับคราวคราว11นะคะก่อนนั้นมีสราปิน่ากับเอสเปโซด้วยบ่ายโมงกับอีกประมาณ32นาทีค่ะคุณฟังกับเวลาช่วงบ่ายฟังเพลงเพราะเป็นเพื่อนกันกับเวลาของการทำงานกันด้วยและบ่ายนี้เรายังมาพร้อมกับสิ่งดีๆเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสมัครคนรักบ้านต้องแวะเลยค่ะเพราะโปรนี้มีจนถึง27สิงหาคมนี้เท่านั้นกับไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจก16ล้านแจกเยอะมากเลยทีเดียวอยากจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีรีบไปช็อปกันได้กับไทยวัสดุนะคะและในช่วงโค้งสุดท้ายของงานนี้ค่ะไทยวัสดุแจกจัดหนักขึ้นไปอีกโดยการมอบสิทธิ์ลุ้นโชคคูณ2สมัครสมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 บาทรับสิทธิ์คูณ2ไปเลยและพิเศษสุดนะช็อปไลน์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ด้วยกันมีโอกาสลุ้นมากขึ้นค่ะลุ้นรับฟรีมีทั้งรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะคลองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆมูลค่ากว่า16ล้านบาทด้วยเท่านั้นยังไม่พอค่ะช่วงนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสุดของเราไทยวัสดุบิ๊กเซลบิ๊กช็อปลดสูงสุด 60% ช็อปทั้งร้านเริ่มต้น 10,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลดสูงสุด 22,000 บาทต่อวันด้วยตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดบริการลูกค้าและเว็บไซต์ของ thaiwasdu.com ได้เลยค่ะหรือสอบถามที่1308แจกจัดหนักจัดเต็มแบบนี้พลาดไม่ได้พบกันจนถึง27สิงหาคมนี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ได้นะคะไทยวัสดุส่วนรวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้นค่ะ88 Rising เพลงนี้กับ I Love

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
3: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
3: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
5: ์เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
6: Refresh Refill the Music

ึ่งเพลงในอัลบั้มใหม่ล่าสุดของ Ariana Grande เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับเพชรนะคะก่อนหน้านั้นมี Olivia Dean กับ So Easy to Fall in Love ค่ะบ่ายโมงกับอีกประมาณ46นาทีแล้วนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมเลยค่ะเพิ่มเติมคือมีรถคันใหม่คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษของเรา Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกกับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือจะเป็นส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% คุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์ค่ะบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยคุ้มแน่นอนนะคะสนใจรุ่นไหนแบบไหนแวะไปกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่จะเป็นรถกระบะของเราประหยัดน้ำมันขึ้นกว่าเดิมและจบทุกไลฟ์สไตล์แน่นอนกับรุ่นของ Hilux Tavo นั่นเองค่ะรถเก๋งขับสบายทั้ง Toyota Yaris Active HEV หรือว่าจะเป็น Yaris Cross Corolla Cross Fortuner นะคะพร้อมทั้งการดูแลหลังการขายรถเข้าศูนย์ยังมีรถไปต่อค่ะคุณผู้ฟังส่งรถเข้าศูนย์ส่งงานทันส่งลูกทันนี่แหละเมื่อเข้าศูนย์บริการของคินโตวันก็ยังมีรถทดแทนให้ใช้งานตามเงื่อนไขบริการช่วยการเดินทางดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดค่ะไม่ว่าจะเป็นวันทำงานหรือว่าวันสำคัญของคุณขับรถสบายใจไร้กังวลกับคินโตวันนะคะบริการทดแทนสำหรับกรณีรถเข้าศูนย์ซ่อมเกิน24ชั่วโมงและเป็นไปตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนั่นเองค่ะสอบถามเพิ่มเติมกับการใช้บริการได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาเหมือนเดิมนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมสาขาสยามเคเวสาขาสันปาตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา0532020009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะบ่ายโมงกับอีกประมาณ47นาทีแล้วชามุกสแก้วมั้ยคะคุณผู้ฟังเทนเทนเปอรี่กับบับเบิ้ลทีค่ะ

จากลาวเพลงนี้ค่ะคุณนภังกับบิคาซอฟยูนะคะก่อนนั้นมีเอชรันกับเชฟออฟยูด้วยมาชื่อเพลงคล้ายๆกันเลยทีเดียวและพินเฮเบอรี่กับบับเบิ้ลทีจะบ่ายสองแล้วค่ะคุณนภังกับคุณด้วยการติดตามด้วยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันพร้อมกับเพลงไทยฟังสบายด้วยกันกับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์นะคะก็ยังคงครึ้มๆกันต่อช่วงนี้หลายๆคนบอกว่าสภาวะอากาศบ้านเราก็สลับกันไปมาระหว่างมีฝนบ้างนิดนึงแล้วก็ส่วนใหญ่จะเน้นความร้อนแต่ที่อื่นคราวนี้เจอทั้งเรนบอมเจอทั้งฝนตกค่อนข้างหนักเลยทีเดียวเราก็ไม่อยากได้แบบนั้นและช่วงนี้สังเกตไหมคะว่าน้ำปิงนะหายไปเยอะก็คือการพร่องน้ำนั่นเองค่ะเพราะว่าในส่วนของดินฟ้าอากาศมันก็ไม่ชัวร์ไม่แน่ไม่นอนนะประมาทไว้ก็ไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ประมาทดีกว่าติดตามข่าวสารแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยกันละกันฝนไม่ตกก็ดีจะได้ขายของได้สนุกสนุกพ่อค้าแม่ค้าจะได้ยิ้มได้บ้างนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังส่งท้ายกันก่อนด้วยเป็นจักรราฟนะคะนี่คือ Sway My Way ค่ะเจอกันช่วงหน้าบ่ายสองนะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่ภาคกลางยืนยันยังบริหารจัดการได้พร้อมจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยประเมินจุดเสี่ยงล่วงหน้าเตรียมการรับมือทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาทั้งระบบตั้งแต่การติดตามน้ำเหนือการควบคุมและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไปจนถึงการเตรียมพร้อมของจังหวัดปลายน้ำหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มไหลลงสู่ภาคกลางมากขึ้นสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางจากที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมายังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดอยู่ในเดือนกันยายนนี้คาดว่าการระบายน้ำจะไม่เกินประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเทียบกับปีที่ผ่านมาที่สูงสุดประมาณ 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงอาจมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งแต่เบื้องต้นประเมินว่าจะไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังได้จัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารทนเทศจิสดาร่วมกับหน่วยงานด้านน้ำและกลุ่มอุตุนิยมวิทยาเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากการรอแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุเป็นการประเมินจุดที่มีความเสี่ยงล่วงหน้ารวมถึงการเตรียมการจะช่วยให้สามารถจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและความช่วยเหลือลงสู่พื้นที่ได้อย่างแม่นยำโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่านอกจากเตรียมรับมือน้ำท่วมแล้วรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการรับมือภัยแล้งควบคู่กันเนื่องจากปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ภาคกลางลดลงประมาณร้อยละ20และภาพรวมทั้งประเทศลดลงประมาณร้อยละ8จึงต้องวางแผนบริหารจัดการเก็บกักน้ำไว้ให้เพียงพอสำหรับการใช้งานในปีถัดไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูชิงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ส
6: วัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
9: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะ

0: ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: You're listening

0: จำไว้ว่าเขาไม่เอารุ่นใหญ่เขามาบอกเลยทีเดียวนะคะเสียงคุ้นกันไหมคะเสียงของนิตยาบุญสูงเนินค่ะรุ่นใหญ่ไฟกระพริบสิ่งยังดีไม่มีตกหล่นเลยนะคะ
1: จำไว้
0: เพลงนี้เป็นไลฟ์เซสชั่นค่ะจำไว้อิงวรันธรและนิตยาบุญสูงเนินเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่น่าฟังมากๆเลยนะคะก่อนหน้านั้นมีเจฟชาร์เตอร์และนนท์ชนนกับซ่อนไม่หาเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2กับอีกประมาณ18นาทีแล้วเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์นะคะเดือนนี้ก็ยังมีวันหยุดที่เราได้พักผ่อนกันนิดนึงก็คือผ่านมาแล้วด้วยช่วงกลางเดือนคือวันแม่แห่งชาติแต่หลังจากนี้สิคุณผู้ฟังคงจะต้องทำงานกันวนไปเพราะว่ากันยายนดูปฏิทินดีๆทำงานยาวไปตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวมีแค่30วันด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ให้เราได้พักกันเท่านั้นนะไม่ได้มีวันหยุดพิเศษใดๆเพราะฉะนั้นเป็นเดือนที่ต้องบอกตัวเองไว้ว่าขยันให้เยอะยิ่งขึ้นบิวมิเลค่ะรัชยาโมผลิบานทั้งใจเป็นเรโทรเวอร์ชันค่ะ

0: ธีรวรรณค่ะณศักดาธรวันเดย์อาจารย์นะคะก่อนนั้นมีสครับแล้วก็ iPhone Eve กับดอกไม้และบิลมีเลือสยามโมกับผลิบานทั้งใจด้วยนะคะ3เพลงต่อเนื่องกันกับเวลาช่วงบ่ายและตอนนี้บ่าย2กับอีกประมาณ28นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาพร้อมกับ MG Plymouth กันด้วยตลอด11ปีที่ผ่านมา MG Plymouth ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านค่ะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth เราจัดแคมเปญสุดพิเศษระหว่างวันนี้ถึง30กันยายน2569นะคะเมื่อคุณทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรม Test Drive Cafe รับฟรีไปเลยค่ะกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิของ MG Plymouth ลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Plymouth เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีไปเลยค่ะกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมสวยและน่าใช้มากๆพร้อมรับส่วนลดพิเศษจากเราส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าไหล 15% ด้วยและข้อเสนอพิเศษสุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายน2569รับฟรีไปเลยค่ะกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางของคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีที่ MG Plymouth สาขาดวงเชียงใหม่ได้ค่ะเรื่องรถให้ Plymouth ดูแลอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงได้เลยนะคะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Plymouth ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Plymouth คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Plymouth ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Plymouth ดูแล
0: เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลพร้อมดูแลคุณเสมอเลือกรถครั้งใดมั่นใจกับ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงนะคะสลับเคสเพลงนี้บ้างกับผู้ครองหัวใจอ่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
4: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์ Plus พร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์ Plus มีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริม

0: ุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
2: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
3: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
2: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดาThe Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์
4: พี่ดาวทอง
5: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
6: Refresh Refill the Music

พลงใหม่ล่าสุดของ Chili Bird เพลงนี้ชื่อเพลงว่าจำเลยค่ะก่อนนั้นมี Good Mood ด้วยกับ Miss Call เพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมานะคะบ่าย2กับอีกประมาณ47นาทีแล้วเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังใครชื่นชอบหนังผีต้องไปดูได้ข่าวว่ากำลังมาแรงทีเดียวกับรินลดานะคะชื่อนี้สวยด้วยแล้วก็ดุด้วยค่ะรินลดาผีสาว

อินฟูตัวแม่ตัวแรงยึดทุกเทรนฮิตทุกกระแสอลาวาทุกพื้นที่แล้ววันนี้นะคะพร้อมความสยองดุโหดแรงทะลุสัญญาณ 5G จากอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นรินลดาตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างของตัวเองจากชั้น14ราฟ้าคอนโดมิเนียมสังเวยชีวิตให้กับชาวเน็ตร้อยพ่อพันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักก่อนจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกหลังความตายเพราะโอกาสเพียง49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสาสางทุกอย่างที่ค้างคาโดยมีฮันนาเด็กสาวลึกลับที่ตามติดมาจากปรโลกคอยควบคุมกฎของเวลาและปอชายหนุ่มไคบะหมี่เกี๊ยวแสนธรรมดาที่ต่อสู้ให้รินดาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกที่คนในโลกโซเชียลร่วมกันสร้างขึ้นมานะคะโยชิรินดารับบทเป็นรินดาสุดยอดผลการแสดงที่ท้าทายที่สุดในชีวิตของเธอเองและพบกับกระทิงขุนนรงค์ค่ะพิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาร่วมด้วยนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายในรินลดาดีอินฟลูเอนเซอร์ภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีที่ไม่อยากคุณพลาดเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์นั่นเองค่ะก็บอกว่าเรื่องนี้ให้สาระดีๆนอกเสื่อมจากความสยองแล้วเนี่ยก็คือจะทำให้เราได้รู้ว่าการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้ง่ายไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบและที่สำคัญให้ข้อคิดดีๆของการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันได้ดีมากๆไปดูกันได้กับรินลดานะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะวันนี้วันจันทร์ก็ต้องมาพร้อมกับเพลงนี้ค่ะ Happily กับสวัสดีวันจันทร์

ู่กับเธอแค่นี้ก็พอเหมือนแจ็คพอตเลยได้รางวัลดีๆได้คู่ชีวิตที่ดีได้คู่รักที่ดีก็ถือว่าเป็นแจ็คพอตดีๆเหมือนกันนะคะงั้นจากเบเทอร์เวเทอร์เพลงนี้กับแจ็คพอตค่ะอวยยศให้เธอเลยเพราะว่าเธอดีเหลือเกินก่อนนั้นมีสวัสดีวันจันทร์จากแฮปปี้ลี่นะคะแป๊บเดียวจะบ่าย3แล้วค่ะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงกันหลากหลายเลยทีเดียวในชั่วโมงหน้ามีเช่นซองมาฝากคุณผู้ฟังด้วยฟังเพลินๆกับเวลาของการทำงานในครึ่งหลังของวันแต่ก็แป๊บๆก็จะ4โมงแล้วนะเดี๋ยวต้องผ่านบ่าย3ก่อนเดี๋ยวผ่านชั่วโมงหน้าก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงก็4โมงเย็นหลายจุดในเชียงใหม่เรายังมีการขุดการทำถนนกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเส้นทางไหนที่เจอการขุดการเจาะต่างๆนานาขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพราะอุบัติเหตุนี้เยอะมากๆทั้งตอนเช้าและก็ตอนเย็นนี่ขนาดฟ้าเราฝนไม่ตกนะถ้าเกิดตกมานี่ก็คูณ2คูณ3กันเลยทีเดียวค่ะสิ่งที่เราต้องระมัดระวังแต่วันนี้อากาศน่าจะดีน่าจะไม่มีฝนหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อไปส่งท้ายด้วยงานของศิลปินบัตเตอร์ฟลายค่ะชื่อเพลงก็คือคนเดียวทั้งปีไม่มองใครละมองเธอคนเดียว

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไตรมาส2คนว่างงาน 400,000 คนคนเคยมีงานทำตกงานพุ่ง 49.6% สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์แรงงานไทยไตรมาส2ปี2569พบว่าอัตราการว่างงานโดยรวมยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้าแต่จำนวนผู้ว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยมีผู้ว่างงานประมาณ 400,000 คนหรืออัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.95ประเด็นที่น่าจับตาคือโครงสร้างของผู้ว่างงานเปลี่ยนไปโดยกลุ่มที่เคยมีงานทำมาก่อนแต่ปัจจุบันตกงานเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนขณะที่กลุ่มผู้ไม่เคยทำงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้จบการศึกษาใหม่กลับมีจำนวนลดลงข้อมูลไตรมาส2ปี2569พบว่าผู้ว่างงานที่เคยมีงานทำมาก่อนมีจำนวนประมาณ 206,000 คนเพิ่มขึ้นถึง 49.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าการเพิ่มขึ้นของผู้ว่างงานในไตรมาสนี้ไม่ได้มาจากผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นครั้งแรกเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากแรงงานที่เคยมีงานทำและออกจากงานเพิ่มขึ้นด้วยขณะที่ผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศึกษาจบใหม่มีจำนวนประมาณ 186,000 คนลดลง 18.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ภาพตลาดแรงงานในไตรมาส2มีลักษณะสวนทางกันคือเด็กจบใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานได้ดีขึ้นแต่แรงงานที่มีประสบการณ์กลับมีความเสี่ยงตกงานเพิ่มขึ้นนอกจากจำนวนผู้ว่างงานแล้วสสช.ยังติดตามกลุ่มแรงงานที่มีปัญหาด้านการมีงานทำใน

0: ณะอื่นในไตรมาส2ปี2569ผู้ว่างงานระยะยาวเพิ่มขึ้น 11.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนขณะที่ผู้เสมือนว่างงานเพิ่มขึ้น 0.8% มีจำนวนประมาณ 930,000 คนตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าการประเมินตลาดแรงงานไม่ควรพิจารณาเฉพาะจำนวนผู้ที่ไม่มีงานทำเท่านั้นแต่ควรติดตามทางระยะเวลาที่ว่างงานและจำนวนผู้ที่มีงานทำแต่ทำงานไม่เต็มศักยภาพด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
9: อลินามินเอ็กซ์พลัส
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
4: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
3: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16

0: เชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai radio 92 โดย Chiang Mai studio limited partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: you're listening

ชื่อเพลงว่าขึ้นใจค่ะคุณได้ฟังกันจากเมอร์เฟเจอริงกับแบ็คฮาร์ดนะคะก่อนในนั้นมีมีนและการเดอะพาร์กินสันฉันทำอะไรได้นอกเหนือจากการทำใจและเพอร์พีชนะกว่ากลัวว่าฉันจะไม่เสียใจ3เพลงต่อเนื่องกันค่ะกับชั่วโมงยามบ่าย2ไม่ใช่4บ่าย3กับอีกประมาณ22นาทีแล้วในเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงนี้พาคุณผู้ฟังมาดูแลสุขภาพกันดีกว่ากับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนั่นเองค่ะโดยเฉพาะเรื่องของอาการเจ็บป่วยและอาการฉุกเฉินใดๆใกล้หมอเราพร้อมให้การดูแลนะคะใกล้หมออุ่นใจทุกเวลาห้องฉุกเฉินพร้อมดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงค่ะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่าปล่อยให้อาการรุนแรงขึ้นเขารับการประเมินและก็รับการดูแลจากทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะทุกนาทีของคุณมีความหมายและเราพร้อมอยู่เคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะสนใจนัดหมายในการรับบริการและดูแลสุขภาพได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอในส่วนของห้องฉุกเฉินค่ะที่ใกล้หมอเราเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงส่วนถ้าเกิดไม่ฉุกเฉินก็ไปใช้บริการได้ตามปกติเลยค่ะทั้งสิทธิ์ของบัตรทองสิทธิ์ของประกันสังคมสิทธิ์ของข้าราชการด้วยและรวมไปถึงในส่วนของสิทธิ์ของประกันสุขภาพทั่วไปก็สามารถใช้บริการได้ที่ใกล้หมอเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเพื่อการดูแลที่ดียิ่งกว่าแต่เรายังอยู่ใกล้คุณเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลในส่วนของการผ่าตัดการฝากครรภ์การทำคลอดแบบไร้ความเจ็บปวดศูนย์ตรวจสุขภาพค่ะศูนย์กระดูกและข้อแล้วก็ศูนย์ส่องกล้องกันด้วยยินดีให้การดูแลคุณเสมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงรถตาสังดงนะคะ053-200-002ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลค่ะเงินจาก What If เพลงนี้นะคะเมื่อวานฉันรักเธอน้อยกว่าวันนี้ค่ะ

เค้ก B5 ค่ะคุณผู้ฟังไม่ใช่ B5 น้องเค้กจาก Series Bacon นะคะไป B5 ได้ยังไงน้องเค้ก Series Bacon แล้วก็พี่พีกริดค่ะเพลงนี้กับคนขี้น้อยใจก่อนในนั้นมี What If ด้วยกับเมื่อวานฉันรักเธอน้อยกว่าวันนี้นะคะใบ3กับ30นาทีกับเวลาช่วงบ่ายเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของรถอย่างเช่นเครื่องยนต์ต่างๆนานาอย่าซ่อมเองดีกว่าช่างเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอนะคะนอกจากนี้ค่ะอะไหล่ของเรานี้ก็ยังยืนยันว่าใช้อะไหล่แท้ 100% ด้วยค่ะส่วนท่านใดที่ขับรถแล้วบางทีอาจจะเผลอไปชนโน่นชนนี่และรถมีรอยอย่าปล่อยให้เป็นเรื่องกวนใจสามารถที่จะนัดหมายในการรับบริการได้กับ Toyota เชียงใหม่เราเพราะที่นี่เรามีทั้งศูนย์ซ่อมตัวถังและสีที่สีแบบตรงปกมากๆเลยทีเดียวค่ะสีตรงสีไม่มีเพี้ยนแน่นอนเพราะว่าเรามีในส่วนของห้องผสมสีที่ทำให้รถของคุณเนี่ยเหมือนใหม่นะคะสนใจก็อย่าลืมนัดหมายในการรับบริการได้ที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่6สาขาเราพร้อมสแตนบายให้บริการเหมือนเดิมนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เบอร์นี้053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะมาพร้อมกับกิจกรรม Toyota เชียงใหม่ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือว่าคาซีทที่คุณไม่ได้ใช้แล้วภายใต้โครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันค่ะมีที่นั่งนิรภัยที่ได้รับบริจาคจะถูกส่งต่อให้กับโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการเพื่อหมุนเวียนให้ครอบครัวที่ขาดแคลนได้ยืมใช้งานได้โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยสามารถที่จะบริจาคได้ที่โชว์รูมของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาวันนี้ถึง31สิงหาคม2570จนถึงปีหน้ากันเลยทีเดียวค่ะซึ่งผู้บริจาคจะได้รับของขวัญแทนคำขอบคุณจาก Toyota ถนนสีขาวสนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ Toyota เชียงใหม่ Call Center เบอร์นี้053-202-009และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะโจอี้ภูวิสิทธิ์คันและพันวรการกับหม้อหุงข้าวค่ะ

โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมอง

0: มีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
3: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
3: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

ชอบเพลงนี้หลายคนร้องตามได้แล้วก็ชอบมากเลยทีเดียวจาก1997 Love Story All For You เพลงนี้นะคะก่อนหน้านั้นมีเสียงของ Punch กับ Everyday ด้วย Every Time สิมาต่อกันที่การของ BO เพลงนี้กับ Love Me ค่ะ

ลงนี้ไม่ได้เป็นเพลงในอัลบั้มล่าสุดของ BTS ค่ะคุณฟังแต่เป็นเพลงที่หนุ่มๆไปร้องในหลายๆเวทีเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะนี่คือ Dynamite ค่ะจาก BTS นะคะก่อนนั้นมีงานจาก TWS นะคะกับ Overdrive ค่ะ BO กับ Love Meและตอนนี้จะ4โมงเย็นแล้วด้วยค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามนะคะแป๊บๆก็ผ่านไป3ชั่วโมงของเราและตอนนี้ใกล้4โมงเย็นก็แน่นอนเป็นเวลาของการเตรียมพร้อมในการเลิกงานและก็เลิกเรียนพร้อมๆกันด้วยส่วนใหญ่ก็จะประมาณ4โมงครึ่งบ้าง5โมงบ้างรถรานแน่นหลายเส้นทางแล้ววันนี้ในคูเมืองก็มีการทำถนนกันเยอะๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังผ่านเส้นทางไหนที่รถเยอะก็เบาได้ก็เบากันละกันขับขี่ด้วยความระมัดระวังถึงบ้านอย่างปลอดภัยและขอให้ฝนไม่ตกกันละกันแม้จะดูครึ้มๆแต่เท่าที่ดูไม่มีกลุ่มฝนใดๆผ่านเข้ามาในบ้านเรากันเลยทีเดียวนะคะส่งท้ายกันก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมกับเพลงพรและเรื่องราวที่น่าสนใจกับรายการแมสเฟมพี่ตื่นกลับมาเจอกันรอบเย็น17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาเหมือนเดิมไปพร้อมกับ CN Blue เพลงนี้ซินเดอเรลล่าค่ะจากกัน5โมงนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอินเดียเตือนการระบาดของไข้หวัดหมูมีผู้ป่วยสูงถึง 1,777 คนแล้วในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขของอินเดียเปิดเผยการพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 หรือไข้หวัดหมูที่มีจำนวนมากขึ้นจึงเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเดลีซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงนิวเดลีเมืองหลวงหลังจากพื้นที่ดังกล่าวได้รายงานยอดผู้ป่วยไว้สูงถึง 1,777 คนแล้วในปีนี้ส่วนในรัฐต่างๆของอินเดียก็มีรายงานการพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเช่นกันทั้งนี้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 อาจทำให้มีไข้ไอเจ็บคอปวดศีรษะน้ำมูกไหลปวดเมื่อยตามร่างกายและอ่อนเพลียส่วนอาการอื่นๆได้แก่เสื่องซึมเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนและท้องเสียจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสความงดงามในงานมหกรรมเสน่ห์สีสันชาติพันธุ์ลำพูนตระการตาไปกับตลาดวัฒนธรรมอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เลือกชิมช็อปสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นสุดพิเศษชมการแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมสุดอลังการตื่นตาตื่นใจกับการเดินแบบผ้าชาติพันธุ์พร้อมชมนิทรรศการและการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามาร่วมร้อยอัตลักษณ์สร้างคุณค่าจากทุนวัฒนธรรมสัมผัสเสน่ห์แห่งสีสันชาติพันธุ์ลำพูนที่รวมไว้ในที่เดียว28สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ณขวงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่แล้วพบกันนะครับ
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฝ้านิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฝ้านิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฝ้านิ่วฝ้านิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฝ้านิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฝ้านิ่วจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ
10: ่
11: ะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หาง ดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai radio 92 โดย Chiang Mai studio limited

0: ในห้วงเวลาที่ยากลำบากอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมวันที่ทุกคนต้องหยุดบ้านญาติมิตรและเวลาเป็นสิ่งเติมเต็มหากใช้เวลาเป็นก็เห็นสุขสุขจากใจที่ไม่กระโจนความสุขเนื้อความสงบไม่มี
1: Your happiness our happiness Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
6: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: คุณผู้ฟังคะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ตามหาหรือเปล่ากับคำว่าความรักซึ่งดูเหมือนว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ไกลนะคะหากหันกลับมาดูตัวเองเคยเติมเต็มความรักการดูแลเอาใจใส่ให้กับตัวเองบ้างไหมซึ่งเชื่อว่าบางทีอาจจะละเลยเพราะเอาสายตาไปสอดสายกับใครๆกับการตามหาความรักจากคนอื่นร่ำไปวันนี้ไม่ได้บอกว่ารักตัวเองแล้วต้องเห็นแก่ตัวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเพื่อให้ความรักที่งอกงามในใจนั้นได้เบ่งบานและพร้อมจะโปรยเมล็ดพันธุ์แห่งความรักหยิบยื่นให้คนอื่นเชื่อว่าความรักคือการให้ให้แล้วได้แน่นอนค่ะเวลาของรายการวิทยุ Mass FM กลับมาเจอกันที่นี่เป็นประจำนะคะจากใจศิสุดาชวชาติค่ะ
1: Mass FM Mass FM
0: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
3: หนึ่งแรงบันดาลใจหนึ่งในข้อคิดของคุณธนินทร์ เจียรวนนท์คนที่ลงมือปฏิบัติจริงในสนามคือคนที่มีประสบการณ์ตรงอย่างชัดเจนที่สุดที่สำคัญคนเหล่านี้ถือเสมือนครูที่นักธุรกิจอย่างเราจำเป็นต้องฟังหาไม่เช่นนั้นแล้วสินค้าจะไม่เกิดการพัฒนา
2: วันนี้ทำความดีแล้ว
0: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่วมทางร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
3: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
4: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
3: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
3: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
4: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
3: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
3: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
4: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
4: 240-777
3: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะกาดนัดมีโชคทุกวันจันทร์และอังคาร5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มและกาดเกษตรอินทรีย์พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าจนถึงบ่าย3มีโชคพลาซ่ากาดนัดมีโชคจันทร์อังคารและกาดเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
5: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
3: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิเกอร์ล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
6: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่พรอสโพลิสสครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
3: ฟอร์บีจากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากล
4: สร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
6: ให้ Forabe ดูแลสุขภาพที่ Forabe Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
3: นและ Forabe Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
7: Craft ช็อกโกแลต
8: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
9: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
8: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
10: From passion to creation
8: การเวลา Craft ช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
10: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
8: การเวลา Craft ช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
9: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม
8: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
9: นครแห่งความสุข
8: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
9: ่ภาษาและอักษรล้านนาในขณะที่การสื่อสารระหว่างกลุ่มคนส่วนใหญ่ใช้ภาษาพูดเป็นหลักเชียงใหม่ล้านนาเชียงตุงและ12ปันนามีภาษาเขียนร่วมกันคือใช้อักษรธรรมที่พัฒนามาจากอักษรมอญโดยมีต้นต่อจากประเทศอินเดียอักษรธรรมหรือตัวเมืองนี้ใช้ในการจารลงบนเนื้อใบลานคัมภีร์พระไตรปิฎกนิทานชาดกตำนานทางพระพุทธศาสนาตำนานราชวงศ์ตำนานเมืองกฎหมายและตำรายาส่วนตำราทางโลกเช่นตำราโหราศาสตร์ตำราฟ้อนรำและตำรานวดจะถูกบันทึกลงสมุดที่ทำจากกระดาษสาเรียกว่าปั๊บสาหรือพับสาการจัดแบ่งตัวอักษรชาวเชียงใหม่ยึดตัวอักษรอักขระวิธีของภาษาบาลีเป็นแบบอย่างแต่เพิ่มพยัญชนะเป็น42

0: ครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
0: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
2: คุณผู้ฟังคะเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตาฟรีจึงขอเชิญชวนประชาชนอายุ55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีปัญหาด้านสายตาและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เข้ารับบริการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตาตามกำหนดการของโครงการระหว่างวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่บัดนี้จนถึง5กันยายน2569โดยมีจุดตรวจครอบคลุมชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่รอบเช้าตั้งแต่8โมงจนถึง11โมงรอบบ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่าย4โมงทั้งนี้มีเอกสารที่ต้องเตรียมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุเช่นกันและสำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงชื่ออยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่โดยสามารถตรวจสอบวันเวลาชุมชนและสถานที่ตรวจของแต่ละพื้นที่ได้จากภาพในโพสต์ทาง Facebook เทศบาลนครเชียงใหม่หากไม่สะดวกเข้ารับการตรวจตามตารางของชุมชนก็สามารถเข้ารับการตรวจณจุดตรวจอื่นตามกำหนดการได้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่โทร053-233-214ต่อ105ในวันและเวลาราชการเทศบาลนครเชียงใหม่ภายใต้การนำของนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ให้มีสุขภาวะที่ดีในทุกมิติผ่านการจัดระบบบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุกตามนโยบายเชียงใหม่ใหม่เสมอด้านนครเชียงใหม่นครแห่งสุขภาวะค่ะ
3: Your happiness, our happiness, Mass FM

นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่คุณผู้ฟังคะเมื่อเราพบกับผู้อื่นเป็นครั้งแรกสัญชาตญาณของเรามักจะบอกให้เราคาดเดาพวกเขาไปต่างๆนานาเพื่อที่จะได้สร้างความรู้สึกชื่นชมแบบฉับพลันในความสามารถและความรับผิดชอบของคนเหล่านั้นแต่ก็น่าเสียดายนะคะว่าเรามักจะยึดติดกับข้อสรุปที่ไม่มีความชัดเจนและเกิดขึ้นอย่างเร่งรีบเช่นนี้โดยที่ไม่ได้ทบทวนให้ดีซะก่อนซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเราอาจจะมองข้ามความสามารถพิเศษที่เราด่วนตัดสินเขาด้วยข้อมูลเพียงผิวเผินก็เป็นไปได้ค่ะซึ่งนักวิจัยพบว่าเมื่อเราประเมินความสามารถของผู้อื่นอย่างรวดเร็วเรามีแนวโน้มที่จะประเมินความสามารถของพวกเขาเป็นทักษะที่มีคุณค่ามากซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นลักษณะนิสัยเช่นนี้อาจจะลดผลิตภาพหรือว่าประสิทธิภาพลงนะคะและทำให้อัตราการลาออกงานนั้นเพิ่มสูงขึ้นก็เป็นได้ค่ะซึ่งหนึ่งในคุณลักษณะของผู้นำที่ประสบความสำเร็จนั่นก็คือต้องมีความเต็มใจที่จะเสริมสร้างกำลังใจให้แก่พนักงานซึ่งสามารถทำได้โดยการสังเกตว่าพวกเขามีความสามารถอะไรและช่วยผลักดันให้พวกเขาประสบความสำเร็จในทิศทางที่ควรจะเป็นนั่นเองค่ะ

0: าเซียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครงบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์จัดรายการมหกรรมเครื่องซักผ้าลดแบบถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าใครที่กำลังมองหาเครื่องซักผ้าไซส์ใหญ่บอกเลยว่าช่วงนี้คุ้มมากๆค่ะเครื่องซักผ้าโตชิบาขนาด19กิโลซักผ้านวมได้สบายๆในราคาไม่ถึงหมื่นจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังจัดเต็มทั้งความคุ้มอีกทั้งดาวเบาๆผ่อนสบายๆเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษตามรุ่นแบบที่กำหนดส่วนใครที่มีเครื่องเก่าอย่าเพิ่งทิ้งค่ะเอามาแลกเครื่องใหม่แลกลดสูงสุดได้ถึง 2,000 บาทหรือซ้ายทั้ง2ชอบใหญ่ๆ20กิโลวันนี้เหลือเพียง 7,000 กว่าบาทเท่านั้นหมดกังวลนะคะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเมื่อเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดง่ายขึ้นคุ้มทั้งเงินคุ้มทั้งเวลาติดตามมาค่ะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: จริงประทับใจ
4: ไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
4: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
5: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
4: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
5: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
4: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG An education beyond tomorrow
6: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
6: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
4: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
4: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

0: ณผู้ฟังคะวันนี้มาทำความรู้จักกับเชื้ออีโคไลจากเว็บไซต์ pharmacy.cmu.ac.th คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ครั้งหนึ่งเคยเกิดเหตุการณ์ระบาดของเชื้ออีโคไลสายพันธุ์รุนแรงที่เยอรมันสร้างกระแสการตื่นตัวของสุขอนามัยและการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อในประเทศแถบยุโรปและประเทศไทยเราก็เริ่มให้ความสนใจเชื้อนี้กันมากขึ้นนะคะจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับเชื้ออีโคไลเพื่อจะได้ตระหนักถึงพิษภัยของเชื้อนี้แล้วก็หาวิธีการป้องกันการติดเชื้อรวมถึงการช่วยกันเฝ้าระวังการแพร่เชื้อในประเทศไทยเดี๋ยวความตอนหนึ่งพูดถึงเชื้ออีโคไลบอกว่าเป็นหนึ่งในแบคทีเรียประจำถิ่นที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยปกติจะไม่ทำอันตรายหรือก่อโรคร้ายแรงมันกลับช่วยคนเราย่อยอาหารและให้วิตามินบางชนิดแก่ร่างกายเช่นวิตามินเควิตามินบีบางชนิดอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการทำงานและการเคลื่อนไหวของลำไส้แต่ในทางกลับกันการมีจำนวนเชื้ออีโคไลมากเกินไปหรือได้รับเชื้ออีโคไลสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคผ่านทางการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อเหล่านี้เข้าไปเช่นอาหารที่ปรุงไม่สุกอาหารดิบอาหารปรุงสุกที่ค้างคืนไว้นานผักผลไม้ที่ล้างไม่สะอาดน้ำที่มีการปนเปื้อนของเชื้อก็อาจจะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดอาการท้องเสียหรืออาหารเป็นพิษได้ด้วยแต่อาการท้องเสียส่วนใหญ่จะไม่รุนแรงลักษณะถ่ายเหลวเป็นน้ำไม่มีมูกเลือดอาจจะมีไข้ปวดท้องท้องอืดไม่อยากอาหารบ้างซึ่งอาการเหล่านี้จะหายได้เองภายใน 1-2 วันแต่แม้นว่าเชื้ออีโคไลโดยทั่วไปนะคะจะไม่ทำอันตรายต่อคนมากนักแต่ก็มีสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดอาการท้องเสียรุนแรงและถ่ายมีเลือดปนก็คือ EHEC แม้นว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ได้รับสารพิษจากเชื้อชนิดดังกล่าวจะสามารถหายเองได้ภายใน10วันแต่ผู้ป่วยบางกลุ่มค่ะเช่นผู้ป่วยกลุ่มเด็กผู้สูงอายุอาจจะมีการท้องเสียถ่ายเป็นเลือดรุนแรงจนทำให้ไตวายเฉียบพลันได้โลหิตจางจากภาวะเม็ดเลือดแดงแตกและภาวะเกล็ดเลือดต่ำซึ่งส่งเสริมให้เลือดออกง่ายมากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับเด็กเล็กนะคะก็อาจจะมีอาการทางระบบประสาทแทรกซ้อนหลอดเลือดสมองแตกชักโคม่าแต่มีเพียง 10%ของผู้ป่วยที่ติดเชื้ออีโคไลสายพันธุ์รุนแรงเท่านั้นที่จะมีอาการดังกล่าวส่วนเรื่องของการรักษาการท้องเสียโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะแต่สิ่งที่สำคัญของการรักษาก็คือการจิบน้ำตาลเกลือแร่ทดแทนน้ำที่เสียไประหว่างที่มีอาการท้องเสียแต่ไม่ควรดื่มน้ำตาลเกลือแร่ทีละมากๆเพราะจะกลายเป็นการกระตุ้นการถ่ายมากขึ้นสำหรับการรับประทานยาหยุดถ่ายหรือยาอิโมเดียมไม่ถือเป็นการรักษาการท้องเสียแต่จะกลายเป็นการกักเก็บแบคทีเรียก่ออาการท้องเสียไว้ในร่างกายจนทำให้มีอาการท้องเสียรุนแรงมากขึ้นต่างหากแม้ว่าเขตระบาดของเชื้ออีโคไลสายพันธุ์รุนแรงจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามแต่ก็ควรระลึกไว้นะคะว่าในโลกนี้ยังมีแบคทีเรียและไวรัสอีกหลายชนิดค่ะที่ก่อให้เกิดอาการท้องเสียรุนแรงซึ่งก็ควรสังเกตอาการท้องเสียที่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์ด้วยเช่นมีอาการท้องเสียมากกว่า5วันหรือสำหรับในกรณีเด็กมากกว่า2วันต้องรีบไปพบแพทย์นะคะหรือถ่ายจนมีมูกเลือดปนหรือถ่ายดำท้องเสียร่วมกับการมีไข้ถ่ายเหลวหรือสูญเสียน้ำจากอาการท้องเสียหรืออาเจียนจนไม่สามารถดื่มน้ำตาลเกลือแร่ทดแทนได้ซึ่งจะมีอาการขาดน้ำตามมาเช่นมึนงงเวียนหัวกระหายน้ำค่ะ
1: Mass FM Your happiness Our happiness
2: Mass FM
1: ความสุขของคุณความสุขของเรา
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่

0: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
1: จากปี1964จนถึงวันนี้
0: กว่า50ปี
1: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
0: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
0: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
1: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
0: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
1: 0532144100
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
0: มนนมสด
3: มนนมสดคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งโปรที่กาดมณีขอแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุช่วงนี้มีโปรหน้าฝนนะคะลดทั้งร้านอิ่มกว่าเดิมคุ้มกว่าเดิมบุฟเฟ่399ลดเหลือ369และอัปเกรดความฟินด้วยเนื้อยาซาชิวากิวด้วยรวมอยู่ในบุฟเฟ่นี้แบบไม่อั้นนะคะส่วนบุฟเฟ่599ลดเหลือ559ความหลากหลายกับความอิ่มแบบเต็มที่โดยเฉพาะกับแซลมอนซาชิมิแบบไม่อั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูพรีเมียมอีกมากมายนะคะทานได้ไม่จำกัดเวลาโปรแรงแบบนี้มีช่วงเดียวต้องไปนะคะที่กาดมณีพบกันกับร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุค่ะ

0: บี
1: ฟอราบี
0: ฟอราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
2: คุณผู้ฟังคะขอแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีขอแนะนำไอเทมบำรุงผิวมือให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นด้วยฮันนี่พีชแฮนด์ครีมนับเป็นแฮนด์ครีมสูตรใหม่ผสมผสานประโยชน์จากน้ำผึ้งแท้และลูกพีชช่วยให้ผิวมือสุขภาพดีน่าสัมผัสหอมกลิ่นพีชเนื้อบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะไม่แพงด้วยนะคะด้วยปริมาณ45มิลลิลิตรราคาเพียง90บาทขอแนะนำค่ะ Honey Peach Hand Cream สุขภาพดีเริ่มต้นที่ Forabee ค่ะ
0: Forabee
1: Forabee
0: Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้งโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสนัน
5: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้า
6: ร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
7: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
8: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
9: ห้องเชียงใหม
8: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
10: เจิญจวนกันมาที่วนัสนัน
8: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
10: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
8: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
2: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุแมส FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเผยความสำเร็จมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569สร้างเงินสะพัดกว่า75ล้านบาทตอกย้ำศักยภาพภูมิปัญญาไทยและธุรกิจเวลเนสสู่ตลาดโลกพร้อมเตรียมเป็นเจ้าภาพ Global Wellness Summit 2026ที่จังหวัดภูเก็ตนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่างานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติภายใต้แนวคิดเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ประสบความสำเร็จอย่างมากโดยตลอดระยะเวลา3วันมีประชาชนผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานจำนวนมากงานครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมออกบูธกว่า100รายและได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานอย่างคึกคักขณะที่มูลค่าการเจรจาธุรกิจภายในงานสะท้อนถึงโอกาสและศักยภาพของอุตสาหกรรมเวลเนสไทยโดยมีเงินสะพัดภายในงานรวม 75.4 ล้านบาทตอกย้ำการเติบโตของธุรกิจสุขภาพและเวลเนสรวมถึงศักยภาพของภูมิปัญญาไทยในการก้าวสู่ตลาดระดับสากลความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเวลเนสระดับโลกและพร้อมต่อยอดสู่เวทีนานาชาติทั้งนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Global Wellness Summit หรือ GWS 2026ระหว่างวันที่10ถึง13พฤศจิกายน2569ณจังหวัดภูเก็ตซึ่งสะท้อนบทบาทของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านเวลเนสระดับแนวหน้าของโลกและเป็นศูนย์กลางที่มีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนคุณภาพสูงจากนานาประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus.
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus.
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
5: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
6: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายGlobal House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรดเอคุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
10: ์ New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
11: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
14: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
13: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
15: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
16: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
15: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
16: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
17: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขา

คุณได้ค่ะปานธนพรค่ะเพลงเก่าๆที่เพราะมากแล้วก็โบเซนตาลีติกุลกับเสียใจด้วย2คนนี้ขึ้นเวทีเดียวกันนี้สนุกมากนอกจากการร้องเพลงที่ประชันแบทเทิลเสียงกันแบบสุดยอดทั้ง2เพลงทั้ง2ศิลปินจาก2ค่ายแล้วเนี่ยเวลาเขาคุยกันก็เหมือนว่าคุยในเรื่องเดียวกันอะไรประมาณเนี่ยน่ารักมากๆเห็นคลิปหนึ่งที่ปานแล้วก็โบขึ้นโชว์พร้อมกันแล้วก็คุยกันสนุกเลยทีเดียวค่ะคืนเขาจากปานและโบสุนิตากับเสียใจนะคะเข้าสู่ช่วงเย็นเป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านมีแต่ความครึ้มอย่างเดียวไม่มีฝนค่ะคุณผู้ฟังขับเขตด้วยความระมัดระวังเตรียมตัวพักผ่อนกันพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ลุยกันใหม่กันละกันนะคะช่วงเย็นแบบนี้เดินทางกลับบ้านฝากให้ระมัดระวังในการขับขี่ด้วยมีเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนกันตลอดทั้งช่วงเย็นแบบนี้ถึง6โมงเย็นกันเลยทีเดียวค่ะกับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาช้าบ้างเพลงนี้สายน้ำไม่ไหลกลับค่ะ

ายสิ่งที่เราควรจะทำที่สุดคือการกลับมารักตัวเองนะคะถ้าเกิดเราไม่รักตัวเองปล่อยปละละเลยตัวเองเราจะไปรักคนอื่นค่อยได้ยังไงเริ่มต้นจากรักตัวเองก่อนแล้วค่อยแบ่งปันความรักให้กับคนใกล้ตัวเรานะคะงานเก่าของทัทยังเพลงนี้กับไม่รักตัวเองและก่อนในนั้นมาชาววัฒนาพาณิชย์กับสายน้ำไม่ไหลกลับนะคะ 17:27 ค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันในช่วงเย็นมาพร้อมกับมิสูแสงชัยเชียงใหม่กันด้วยให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่กับเงื่อนไขที่พิเศษสุดๆค่ะคันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หลายคนชอบเพราะว่าสมาชิกในบ้านมีกี่คนนั่งได้สบายไม่เบียดไม่อึดอัดด้วยค่ะกับรุ่นของ All New Mitsubishi Xpander Cross HEVบอกเลยค่ะว่าคันนี้มีของแน่นอนค่ะมีของดีข้อเสนอพิเศษรอคุณอยู่ดอกเบี้ยพิเศษที่ 0% ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,772 บาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีขยายระยะเวลารับประกันนาน7ปีลูกค้าเก่ารับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 10,000 บาทด้วยค่ะอยากลองว่าของจริงเป็นยังไงมาลองขับด้วยตัวเองได้เลยค่ะคุณผู้ฟังกับศูนย์บริการเราทั้ง3สาขาของมิสูแสงชัยเชียงใหม่สาขาแม่เหียติดกับแมคโครหางดงนะคะ0931400165และสาขาแม่โจ้แยกกลุ่มโชค0864298251รวมไปถึงสาขาลำพูนสันป่าฝาย0943139949ค่ะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของมิสูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนอกเหนือจากคันนี้ก็จะมีอีกหลายรุ่นทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังที่พร้อมตอบโจทย์ในการใช้งานทั้งรุ่นของ All New Mitsubishi Xpander GT 2026นะคะกระบะของเราก็จะมีทั้ง Titan Athlete กันด้วยหรือจะเป็น Eco Car ที่ขายดีมากๆทั้งรุ่นของ Milanแล้วก็ Atlas ทุกความสุขของคุณเลือกได้กับศูนย์บริการของมิสูแสงชัยเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเพลงเก่าของปามี่เพลงนี้บ้างกับปล่อยค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
5: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
6: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
7: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
6: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

เป็นเพราะใจเราบางเหลือเกินนะใจเรามันอ่อนแอนะบางทีจะต้องประเมินตัวเองนิดนึงว่าบางเรื่องบางราวเรารับไหวหรือเปล่านะคะใจบางๆจากหนุ่มเสกค่ะและเป็กบูสกายเป็กบูสกายที่ตรงนี้มีฉันนะคะ 17:42 นที่ตรงนี้มีความอร่อยรออยู่ค่ะคุณผู้ฟังเลิกงานละได้เวลาเติมพลังแวะไปกันได้กุ้งหอมหรือว่าจะเป็นเมนูอื่นของเราเพียบมากมายทีเดียวค่ะกับเมนูอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อยกทั้งทะเลมาไว้ที่เชียงใหม่กับเมนูอาหารทะเลที่สดใหม่ที่คุณต้องห้ามพลาดเลยทีเดียวแวะไปกันได้ค่ะคุณผู้ฟังฟินกับความอร่อยของอาหารทะเลที่หลากหลายฟินกับบรรยากาศแล้วก็ฟินกับการจิบเครื่องดื่มเย็นๆฉ่ำๆนั่งคุยกันฟังเพลงสดๆกันด้วยค่ะเชิญได้ที่นี่กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะขนความอร่อยมาไว้ให้คุณได้เลือกทานมากมายทั้งแม่นากุ้งแม่น้ำใหญ่เผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆสีเหลืองทองอารามน่าทานสุดๆเลยนะคะปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะปูทะเลเนื้อแน่นผัดกับผงกะหรี่หอมๆปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเมนูพิเศษของทางร้านซุปร้อนๆกลมกล่อมเนื้อปลาขึ้นนุ่มละลายในปากได้เลยนะคะคุณผู้ฟังคล่องคออร่อยทุกคำพลาดไม่ได้ที่จะสั่งเมนูนี้นะคะหรือว่าจะเป็นหอยเชลล์ทรงเครื่องค่ะซึ่งหอยเชลล์ของเราสดใหม่รสชาติหวานละมุนท็อปด้วยเครื่องปรุงสุดลับเฉพาะของท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะที่ผ่านการรังสรรค์มาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้รสชาติที่กลมกล่อมและลงตัวที่คุณต้องชอบแน่นอนค่ะและยังมีปลากระพงทอดน้ำปลาด้วยกรอบนอกนุ่มในหอมกลิ่นน้ำปลานะคะซึ่งเป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูที่หลายๆคนชอบทานกันทานปลาเยอะๆดีนะคะปลาหมึกไข่ผัดกระปี่ค่ะปลาหมึกสดๆผัดกระปี่หอมกลุ่นรสชาติที่ลงตัวหรือว่าจะเป็นเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์และอื่นๆอีกมากมายทีเดียวแวะไปอร่อยกันได้บอกแล้วว่านอกเหนือจากความอร่อยแล้วบริการก็ประทับใจบรรยากาศก็ดีรวมไว้ที่นี่กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอย LCCขับรถผ่านโรงเรียน LCC ไปนิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยเลยนะคะร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถเยอะกว้างขวางสะดวกสบายสุดๆเลยค่ะเปิดทุกวัน 17:00 น.ถึง 23:00 น.จองโต๊ะล่วงหน้าได้0635251719เบอร์นี้นะคะ0635251719ดูรีวิวเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสรับประกันความอร่อยที่หลายๆคนชอบแล้วก็ต้องบอกว่านอกเหนือจากความอร่อยแล้วบรรยากาศก็ดีมากๆเชิญได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเงินเก่าของเรนโบว์เพลงนี้เท่านั้นก็พอ

เป็นข่าวคุณฟังเพราะเธอหรือเปล่าก่อนนั้นมีเรนโบว์ดูเรนโบว์ด้วยกับเท่านั้นก็พอนะคะและแป๊บๆตอนนี้ใกล้จะ6โมงเย็นแล้วค่ะหลายคนถึงบ้านเรียบร้อยหลายคนยังไม่ถึงบางคนก็แวะตลาดบางคนก็อาจจะแวะซื้อของต่างๆนานาก่อนเข้าบ้านส่วนใครที่กำลังหิวอยู่ตอนนี้อย่าลืมแวะนะถ้าจีนเปิดแล้วถ้าจีนชมจันทร์พลัสนะคะ 17:00 นถึง 23:00 นส่วนของ7ยอดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแวะไปกันได้อยากจะกินอะไรกุ้งหอยปูปลาจัดมาครบครันและบรรยากาศก็ดีชิลๆกันไปในช่วงเย็นแบบนี้เชิญได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะจองโต๊ะล่วงหน้า0635251719ค่ะ0635251719พรุ่งนี้อีก1วันค่ะคุณผู้ฟังจริงแล้วก็อีกหลายวันเลยทีเดียวเพราะว่าเขาจะค่อยๆทยอยทำกันไปในโซนของคูเมืองนะคะซึ่งมีการปรับลวงกันได้ค่ะว่าเย็นนี้รถก็ติดหนักมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังที่แจ่งสีภูมิแจ่งหัวลินแจ่งกูเฮืองถนนบุญเรืองฤทธิ์มณีนพรัตน์ก็จะเหมือนกันในช่วงเวลา 9:00 นถึง 16:00 นของทุกวันจนสิ้นสุดสัญญาก็คือประมาณ13พฤศจิกายนก่อนสิ้นปีก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าถนนคูเมืองเชียงใหม่เราคงจะสวยรับกับปีใหม่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากเตือนสำหรับใครที่ต้องใช้เส้นทางบริเวณแถวๆหน้าโรงเรียนวัฒโนอาจจะต้องบริหารเวลาในการไปรับส่งเด็กนิดนึงเพราะว่าทั้งตอนเช้าและตอนเย็นรถจะเยอะนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยส่งท้ายไปก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังด้วยเพลงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ก็ยังสแตนบายอยู่เหมือนเดิมนะคะที่เชียงใหม่เรดิโอตั้งแต่ช่วงเช้า 9:00 นถึง 10:00 นบ่ายๆถึง 16:00 นแล้วก็รอบเย็นแบบนี้ 18:00 นถึง 19:00 นส่วนชั่วโมงหน้าค่ะฟังเพลงสากลเป็นเพื่อนกันกับการเดินทางกลับบ้านเหมือนเดิมเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์นะคะส่งท้ายไปพร้อมกับงานเก่าของ Forever เพลงนี้กันละกันหัวใจที่มีหรือเปล่าวันนี้เป็นวันนึงที่ครึ้มอกครึ้มใจหยิบเพลงเก่าๆแบบนี้มาฝากหวังว่าคงจะถูกใจคุณผู้ฟังกันนะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุ

0: ีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
3: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
5: You're listening

าบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20

0: ซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
4: So, many of you probably know I was discovered singing on a railway station by a guy called Long John Baudry way back when. And I've always felt, you know, I wouldn't say you use the word discover, but if I've been introduced to someone I think has got some great vocal quality, I would like to try and bring this person to you. And this person tonight is a girl that last week was busking on the streets of Glasgow, a young Scottish girl called Amy Bell. Please welcome her to the stage. And this is a song you know, and I want to hear some vocal backup for her. Amy, come on, darling. This is a big night for her. Make her feel at home. Come on. You all right, Amy?
5: Good, thanks.
4: You're feeling looking good, darling. Don't worry about the football team. You can sing, darling. Okay, here's this one.

0: Thank you.
1: Amy Bell.
2: Keep your eye out for Amy.
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติ ชงนิสัยครับเป็นเพื่อนคุณฟังเย็นวันจันทร์วันนี้นะครับท้องฟ้าตอนนี้ก็สลึมสลือฝนน่าจะมีโปรยปลายเป็นบางแห่งแล้วนะครับวันจันทร์วันนี้แล้วก็ฝนฟ้าเมื่อวานยังใสๆวันนี้ดูท่าทางสลืมสลือเหลือเกินนะมาตั้งแต่ 5-6 โมงเย็นแล้วนะครับฉะนั้นคุณฟังขับรถวันนี้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันจนถึงบ้านนั่นแหละคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะฮะกับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขานะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town วันนี้24แล้วคุณผู้ฟังมะรืนนะฮะ24 25 26 26นี้นะฮะพบกับคอนเสิร์ตสนุกกับการรอคอยมานานแสนนานทีเดียวสำหรับเสกโลโซนะฮะที่วอร์มอัพ26สิงหาคมนี้นะครับ0534006777 The Best in Town ครับแต่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับคอกาแฟไม่พลาดนะครับนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับเย็นวันนี้ก็อยู่เพื่อนคุณผู้ฟังเหมือนเดิมฟังเพลงเพื่อนกันทาง92

0: White Light
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติ

0: ุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: ันจันทร์วันนี้ไม่มีอะไรตื่นเต้นหวือหวากีฬาสนุกวอลเลย์บอลไทยก็ชนะอินโดนีเซียไป3เซตรวดนะครับแต่ที่มันมีบางอย่างที่รู้สึกแบบ ค่อนข้างจะแบบทำให้มึนๆหน่อยเลยก็เรื่องราวของข่าวที่ออกมาวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนที่เราฉีดกันไปเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วครับแอสตราเซเนกาเนี่ยมีผลทำให้เกิดลิ่มเลือดนะฮะอ้าวแล้วไงกันล่ะฉีดไปแล้วอ่ะผมน่ะชิโนแวคแอสตราไฟเซอร์คุณผู้ฟังฉีดอะไรกันไปบ้างอันนี้พูดถึงแอสตราเซเนกานะฮะมีประกาศมาออกมาวันนี้ว่าทำให้จริงๆเรื่องของลิ่มเลือดกับแอสตราเซเนกานี่เราก็ได้ยินมาตั้งนานแล้วนะว่ามันจะเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรมากน้อยแค่ไหนคุณว่างต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็ลองไปติดตามดูแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลิ่มเลือดกับเจ้าแอสตราเซเนกาวัคซีนที่เราฉีดกันโควิดกันไปเมื่อสัก 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยแหละฮะคุณผู้ฟังก็แหมกำลังทำให้เครียดโดยไม่จำเป็นอีกละแต่อย่าเพิ่งไปกังวลอะไรมากมายนะคุณผู้ฟังหาข้อมูลดีๆสอบถามว่ามันจะมีผลเฉพาะกับใครยังไงหรือในสถานการณ์ยังไงนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นเหมือนกันหมดหรือเป็นแบบทุกอย่างเลยผมคิดว่ายังไม่น่าจะกังวลอะไรมากมายแค่เป็นความรู้ในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือไม่งั้นเดี๋ยวผมหาให้เพิ่มก็ได้ครับคุณผู้ฟังและนี่ก็คือRadio Twilightของเราค่ำวันนี้ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio ชมายไลฟ์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายะ69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจRadio ทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight

0: White Lie
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053 400 677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุป

0: กุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้

0: เวลาของเราใกล้จะ19นาฬิกาแล้วต้องลาคุณผู้ฟังแล้วนะครับค่ำวันนี้ขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันนะครับก็พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมค่ำวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพสำหรับค่ำวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทัพภาคที่4เร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือสู่ภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้จีนพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศจากการที่สหรัฐจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทัพภาคที่4เร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยถึงผลการประชุมร่วมกับฝ่ายความมั่นคงตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าขณะนี้กองทัพภาคที่4กำลังเร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักโดยเฉพาะร้านค้าและสถานที่ราชการทั้งนี้ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดเป็นการมุ่งเป้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจึงคาดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มความเข้มงวดขึ้นและประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจไม่ใช่การกระทำของกลุ่ม BRN เพียงอย่างเดียวแต่มีภัยแทรกซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกลุ่มอาชญากรรมและกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ที่หาผลประโยชน์ร่วมกัน
3: ถ้าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันเคยเกิดแบบหลายๆจุดเนี้ยมาหลายครั้งนะปีนี้ก็มี2ครั้งก็จะไม่ผิดนะฮะปีต้นปีแล้วก็มีปัจจุบันเนี่ยครับตอนนี้มันก็มีมาตลอดนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือกลุ่มคนในพื้นที่เนี่ยที่เรียกว่าการแสดงการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์กับภาคหลักที่เราถ้าเราเข้มข้นหลังจากที่มีฐานพันเสียชีวิตท่านายเราก็มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คงจะมีการตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงเรานะครับก็ทำในเชิงที่เป็นปรากฏเนี่ยฮะก็อาจถึงแม้จะมีผู้บาดเจ็บคือไม่มีผู้เสียชีวิตแต่มีผู้บาดเจ็บแต่ด้วยจำนวนเหตุการณ์นี้แต่จำนวนเหตุการณ์ก็เรียนว่าก็ต้องแยกไปดูอีกอ่ะก็ต้องไปดูว่าเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะมีหนักเบาอย่างไรด้วยนะถึงจะนับเป็นจำนวนเราก็ไม่อยากจะนับเป็นแบบแค่เผายางรถยนต์หนึ่งอันเนี่ยเป็นหนึ่งเหตุการณ์อย่างนั้นทางทีมก็ไปละเอียดมากเกินไปครับ
2: ส่วนกรณีความพร้อมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลายืนยันว่าไม่น่ากังวลโดยหน่วยงานความมั่นคงได้บูรณาการกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารบกสั่งยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนและยกระดับการข่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกระดับมาตรการดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องซึ่งจากปัจจัยด้านกำลังพลในปัจจุบันและขนาดของพื้นที่รวมทั้งเวลาเกิดเหตุทำให้ไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่คุ้มครองทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงยืนยันว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุจะมีการปรับมาตรการในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะในด้านการข่าวจะต้องปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้นเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามมีความพยายามที่อาจมุ่งไปสู่สงครามข่าวสารโดยเฉพาะการปั่นกระแสข่าวต่างๆในขณะนี้
4: ท่านเองเนี่ยลงไปติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยท่านก็จะพูดในเรื่องการข่าวอยู่แล้วที่เราต้องปรับปรุงให้เพิ่มขีดความสามารถในด้านนี้ให้มากขึ้นเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเองเขาก็ยังมีความพยายามอยู่โดยเฉพาะความพยายามที่อาจจะมุ่งไปสู่สงครามทางด้านการสื่อสารนะครับเพราะนั้นตรงนี้ท่านก็จะเน้นย้ำอยู่แล้วแล้วก็ให้เพิ่มเรื่องของส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาตรการในการคุ้มครองความปลอดภัยครับผมซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่มาตรการความปลอดภัยที่คุ้มครองในชีวิตเนี่ยที่เน้นสูงสุดเนี่ยตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้กระทบอะไร แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของอาจจะเป็นทรัพย์สินนะครับ
1: ด้านพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจเพิ่มความเข้มในการวางกำลังและปรับแผนตามสถานการณ์พร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับทหารและฝ่ายปกครองเฝ้าระวังพื้นที่และสถานที่เสี่ยงตั้งแต่คืนนี้จนถึงสิ้นเดือนเนื่องจากประเมินว่าสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปล่อยปละละเลยซึ่งเฝ้าระวังมาตั้งแต่ต้นเดือนหลังได้รับแจ้งเตือนด้านการข่าวว่าจะเกิดเหตุแต่ไม่สามารถระบุพื้นที่และเวลาได้อย่างชัดเจนจึงต้องเฝ้าระวังในวงกว้างส่วนการติดตามผู้ก่อเหตุขณะนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐานเบื้องต้นคาดว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุเดิมในพื้นที่และบางจุดทราบตัวแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับด้านคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐเตรียมเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าชี้แจงหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมหารือทบทวนยุทธศาสตร์การข่าวและมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5: นายมนเทียนสงประชาประธานกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่ากรรมธิการกำหนดจัดประชุมนัดพิเศษในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมนี้โดยเชิญผู้แทนระดับสูงจาก6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สภาความมั่นคงแห่งชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.กอรมน.ภาค4กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และสำนักข่าวกรองแห่งชาติเข้าชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการข่าวปรับปรุงมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพเพื่อคืนความสุขความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนเร่งนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย
6: เหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกเหตุล่วงหน้าบ้างเลยหรือการก่อเหตุในช่วงวันเชิงสารลักษณ์เดือนสิงหามีหลายวันสำคัญที่อาจเป็นปัจจัยเสริมให้กลุ่มผู้ก่อการหยิบยกมาใช้เป็นประเด็นก่อเหตุกับผมและคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐในวันพุธหัสบดีที่27ที่จะถึงนี้เราจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งคณะกรรมการมุ่งหวังว่าการประชุมร่วมกันของผู้บริหารระดับสูงทั้ง6หน่วยงานจะนำไปสู่การทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการข่าวการรักษาความสงบในพื้นที่จะต้องทบทวนแก้ไขให้มีประสิทธิภาพโดยด่วนและจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ
5: ประธานกรรมธิการกล่าวอีกว่าปัจจัยสำคัญของปัญหาความไม่สงบที่ยืดเยื้อมากกว่า22ปีแบ่งออกเป็น4ด้านได้แก่ปัญหายาเสพติดการค้าของเถื่อนการบริหารจัดการงบประมาณและแนวคิดแบ่งแยกดินแดนนอกจากนี้การที่เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า12ชั่วโมงแต่ยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้สะท้อนถึงข้อบกพร่องด้านการข่าวและการปฏิบัติการที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินเหตุรุนแรงภาคใต้ไม่กระทบตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในช่วงที่ผ่านมาโดยประเมินว่าไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวมาเลเซียจนถึงขั้นรุนแรงเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่จำกัดซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเฉพาะไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายของนักท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวมีความเข้าใจและยังคงเชื่อมั่นในความ

0: ทั้งช้อปปิ้งและท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆของอำเภอเบตงส่วนกระแสแคมเปญจุมบอยคอตไทยแลนด์หรือการรณรงค์บอยคอตประเทศไทยที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในมาเลเซียนักท่องเที่ยวบางส่วนมองว่าเป็นเพียงแนวคิดของกลุ่มเล็กๆและไม่ส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางมาท่องเที่ยวเพราะยังมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียอีกจำนวนมากที่เชื่อมั่นและต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยขณะที่ด่านพรมแดนเบตงเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับคุมเข้มสกัดกลุ่มก่อเหตุรุนแรงเดินทางออกนอกประเทศควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอุศนีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
1: มาต่อที่สถานการณ์น้ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือสู่ภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้
2: นายเอกนิติวิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มฝนตกสะสมสูงและอาจส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางจึงได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกันบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณน้ำฝนและน้ำท่าแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนตัดยอดและผันน้ำเข้าแก้มลิงโดยไม่ให้กระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวมอบหมายให้ปภ.ฝ่ายปกครองทหารตำรวจและสาธารณสุขจัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลและทีมแพทย์ฉุกเฉินดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงรวมถึงกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและจุดเสี่ยงเศรษฐกิจติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตรวจสอบระบบแจ้งเตือนภัยจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวสิ่งอุปโภคบริโภคและยาสมุนไพรเวชภัณฑ์ให้พร้อมเผชิญเหตุและเข้าช่วยเหลือทันทีชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งให้กรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดินถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ฝนตกหนักและฝนสะสมพื้นที่ภาคเหนือกลางและภาคตะวันออกช่วงวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนนี้
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังติดตามและคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงดินถล่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนตกหนักและฝนตกสะสมต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนนี้ได้แก่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีและตราดพร้อมประเมินและชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รวมทั้งประสานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงกว่า 45,000 คนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงด้านนายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าพร้อมสนับสนุนข้อมูลที่ติดตามและเฝ้าระวังดินถล่มให้กับห้องปฏิบัติการโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำข้อมูลไปใช้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วางมาตรการช่วยน้ำท่วมเร่งฟื้นฟูกลุ่มเปราะบางช่วยเงินฉุกเฉินซ่อมบ้านและฟื้นฟูอาชีพ
4: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงเด็กและผู้ที่เคลื่อนย้ายยากลำบากโดยใช้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์หรือ MSO Logbook เพื่อชี้เป้าและเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงตามที่จังหวัดมอบหมายและหลังน้ำลดจะเข้าสู่การฟื้นฟูและเยียวยาโดยสำรวจความเสียหายและความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือตามมาตรการของแต่ละหน่วยงานในสังกัด
5: กลุ่มเป้าหมายของพม.เราก็จะเข้าไปเก็บข้อมูลแล้วนำมาสู่การช่วยเหลือตามมาตรการของเราเช่นเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินหรือการดูแลซ่อมบ้านของผู้สูงอายุก็ดีคนพิการก็ดีแม้กระทั่งของกลุ่มเป้าหมายอื่นๆของเราที่จะมีเงินคุ้มครองคน

0: ึ่งคนเร่ร่อนหรือผู้สูงอายุจากกรมกิจการหรือเด็กจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนเราก็จะมีหรือการซ่อมบ้านโดยพช. อันนี้เราก็จะช่วยกัน
1: สำหรับมาตรการช่วยเหลือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชนได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนหรือครอบครัวขณะที่การซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในปีหน้าจะเพิ่มวงเงินไม่เกิน 60,000 บาทรวมค่าวัสดุและค่าแรงส่วนกรณีบ้านของคนพิการที่ประสบภัยพิบัติสามารถใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมได้โดยมีวงเงินค่าวัสดุไม่เกิน 100,000 บาทรวมทั้งจะดูแลการฟื้นฟูอาชีพและระดมทีมพม.จากจังหวัดอื่นโดยเฉพาะนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพจิตใจนิตยาคุณสิมรายงาน
2: คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินขับเคลื่อน5วาระเร่งด่วนปิดช่องโหว่กฎหมายและเร่งเยียวยาผู้บริโภคทั่วประเทศ
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบหารือร่วมกับนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อบูรณาการคุ้มครองและเยียวยาผู้บริโภคเร่งแก้ภัยหลอกลวงออนไลน์โดยที่ประชุมวางกลไกทำงานร่วมกันตั้งแต่การเฝ้าระวังรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและเยียวยาความเสียหายพร้อมติดตาม5ประเด็นสำคัญได้แก่ภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนและความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจำทางนางสาวสุภมาศได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยดูแลการประสานงานระดับนโยบายและให้สคบตั้งทีมประสานงานร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อติดตามความคืบหน้าทั้ง5เรื่องพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงไม่ให้เรื่องของประชาชนตกหล่นระหว่างหน่วยงานท่านนายทรงศักดิ์ระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยผลักดันข้อเสนอแนะเชิงระบบไปสู่การปฏิบัติและลดช่องว่างในการกำกับดูแลขณะที่นายรณรงค์ยืนยันว่าสคบพร้อมตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: มียอดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passport แล้วกว่า 1,200,000 ราย
4: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เปิดเผยว่าหลังจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI Passใต้โครงการก่อเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้นั้นล่าสุดหลังจากเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่19สิงหาคมจนถึงช่วงเวลา 14:00 น.ของวันนี้มีตัวเลขผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการแล้ว 1,244,745 รายทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีการกำหนดจำนวนสิทธิ์ไว้หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่เข้าใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดระบบจะพิจารณาตัดสิทธิ์เพื่อมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่อยู่ในลำดับคิวถัดไปเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างทั่วถึงและคุ้มค่าที่สุดนันทภาแสงตุ้มรายงาน
2: กบข.ยกระดับสร้างความรู้ทางการเงินรูปแบบใหม่จัดกิจกรรม GPF Daily Challenge ชวนสมาชิกเรียนรู้การเงินการลงทุนวัดความพร้อมเกษียณผ่านเกมมิฟิเคชันวิเคราะห์ศักยภาพแต่ละด้านรายบุคคลนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกเรียนรู้ของเกมกระตุ้นพฤติกรรมหรือเกมมิฟิเคชันมาประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกบข.จึงจัดกิจกรรม GPF Daily Challengeเกมตอบคำถามสะสมความรู้วัดความพร้อมเกษียณและได้ออกแบบคำถามให้สอดคล้องกับระดับความรู้พื้นฐานของสมาชิกแต่ละคนพร้อมนำเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และสะท้อนพัฒนาการของสมาชิกผ่านแผนที่ความรู้หรือ Spider Chart ที่จะแสดงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละหมวดความรู้ได้อย่างชัดเจนช่วยให้สมาชิกเห็นภาพรวมความพร้อมทางการเงินและการเกษียณของตนเองได้ โดยสมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14ธันวาคม2569ผ่านเมนู GPF Daily Challenge บนแอปพลิเคชันกบข. My GPF Application และ LINE กบข. @GPF Community สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
6: ระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดทดลองวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์2เส้นทางค่ะ M6 ช่วงบางประอินปากช่องเริ่ม21สิงหาคมนี้เปิดเฉพาะวันศุกร์เที่ยงถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และใช้ได้เฉพาะรถ4ล้อส่วน M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วเริ่ม28สิงหาคมเปิดฟรีตลอด24ชั่วโมงและรถบรรทุกกับรถโดยสารสามารถใช้ได้ค่ะขอย้ำว่าแม้จะเปิดฟรีเหมือนกันแต่เงื่อนไขไม่เหมือนกันขอให้ประชาชนตรวจสอบวันเวลาประเภทรถและด่านที่เปิดให้บริการก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัยค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่อบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 19:22 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะจับตาความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศจากการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่ซึ่งคาดว่าจะมุ่งเป้าไปยังประเทศคู่ค้าของอิหร่านนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างมีเหตุมีผลและใช้ความยับยั้งชั่งใจพร้อมเตือนว่ามาตรการคว่ำบาตรและการกดดันไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐจะแถลงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ตัวอิหร่านในวันจันทร์นี้ตามเวลาสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลจีนร่วมมือกับสหรัฐในการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลเตรียมเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภานิวซีแลนด์ที่จะห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียโดยร่างกฎหมายฉบับนี้จะกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อยืนยันอายุผู้ใช้งานรวมถึงการใช้ข้อมูลบัญชีที่มีอยู่การใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าและเอกสารยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลซึ่งหากแพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอาจถูกปรับเป็นเงินสูงถึงร้อยละ10ของรายได้ทั่วโลกพร้อมย้ำว่านิวซีแลนด์ไม่สามารถยอมรับอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชนได้อีกต่อไปด้านนายวิสตันปีสเตอร์รัฐมนตรีต่างประเทศของนิวซีแลนด์ออกมาแสดงความกังวลต่อร่างกฎหมายดังกล่าวพร้อมระบุว่ากฎหมายการห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียของออสเตรเลียถือเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่เนื่องจากการห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียควรเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนันดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
9: พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NVT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
5: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
7: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่วิดีโอ92โดยชิงใหม่สตูดิโอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนำคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับภูมิภาคแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรมเกาหลีใต้อ้างว่าเกาหลีเหนือยังคงเตรียมพร้อมสำหรับการส่งทหารไปยังรัสเซียเพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมทำสงครามในยูเครนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตเก็บเพิ่มเป็น6แต้มในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเมื่อวันที่24สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของยูเครนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครนในโอกาสวันเอกราชของยูเครนข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวยูเครนมีความสงบร่มเย็นความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสัมพันธไมตรีอันมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับยูเครนได้พัฒนาและเจริญงอกงามบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากแต่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 12:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ไทยพร้อมต่อยอดความสัมพันธ์กับแคนาดาในทุกมิติโดยเฉพาะการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยแคนาดาน
2: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางสาวปิงกิสนีกรเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมอำลาเนื่องในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตสำหรับมิตรภาพและความทุ่มเทตลอดระยะเวลา3ปีในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยแคนาดาให้ก้าวหน้าในทุกมิติโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนรวมถึงการนำคณะทีมแคนาดาเทรดมิชชั่นเยือนประเทศไทยซึ่งช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจและเชื่อมโยงภาคเอกชนของทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือทางการทหารด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับแคนาดาโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีสีเขียวการบินและอวกาศเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดและเกษตรอัจฉริยะพร้อมที่มีต่อความสนใจของภาคธุรกิจของแคนาดาที่เข้ามาขยายความร่วมมือและการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นขณะที่ได้การค้านายกรัฐมนตรีย้ำความมุ่งมั่นจับแทนความตกลงการค้าเสรีไทยแคนาดาหรือ FTA หวังจะเพิ่มการเจรจาอย่างเป็นทางการควบคู่กับการสนับสนุนเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาให้สามารถสรุปผลได้ในเร็ววันโดยช่วง3ปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยแคนาดาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงคาดว่าหลัง FTA เกิดขึ้นมูลค่าการส่งออกจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากตามไปด้วยอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนำคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับภูมิภาคแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรม
3: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่านายศิริศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ถึง29สิงหาคมนี้โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับภูมิภาคแอฟริกาในทุกมิติตามนโยบาย Thailand Africa Initiative ตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับไนจีเรียและเอธิโอเปียซึ่งถือเป็นประเทศที่มีความสำคัญทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของแอฟริกาโดยจะมีคณะนักธุรกิจไทยจากภาคส่วนต่างๆร่วมเดินทางด้วยทั้งนี้ระหว่างการเยือนไนจีเรียนายศิริศักดิ์จะพบหารือทวิภาคีกับรองประธานาธิบดีไนจีเรียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียและประธานคณะกรรมการประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกที่กรุงอาบูจาส่วนการเยือนเอธิโอเปียจะพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาและจะจัดงานประกาศนโยบายไทยและแอฟริกา
4: Refresh Refill the music
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
7: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: กันในเวลาประมาณ50นาทีถึง1โมงต่อจากนี้ไปนะครับทางช่อง TikTok Live เชียงใหม่ Reality Talk ผมจิตติพันธ์ลันลานาพันธ์ดำเนินรายการนะครับรายการนี้มีการลิงก์สัญญาณออกอากาศสดไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอนะครับติดตามฟังทางระบบออนไลน์ของทางสถานีได้ด้วยเช่นกันเดียวกันนะครับเชียงใหม่ radio.com นั่นเองครับคุณฟังครับในทุกวันเนี่ยก็จะมีการตัดเอาไฮไลท์ช่วงสั้นๆที่น่าสนใจครับครับไปส่งไว้ในช่องทางของการนะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage TikTok หรือว่า YouTube นะครับก็เป็นชื่อเดียวกันเลยเชียงใหม่ Reality Talk คุณผู้ฟังสามารถที่จะไปคลิกฟังติดตามย้อนหลังกันได้นะครับรายการยังนำเสนอออกเป็น2ช่วงเหมือนเดิมนะครับช่วงเชียงใหม่ทอล์กเรื่องแจ้งให้ทราบประกาศแจ้งเตือนต่างๆบอกเล่า90ต่างๆนะครับก็จะเอามาฝากไว้ในช่วงที่1สถานการณ์ต่างๆทั้งบ้านเราทั้งทั่วโลกนะครับช่วงวาไรตี้ทอล์กเน้นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจบนโลกออนไลน์กระแสไวรัลต่างๆเทคโนโลยีไอทีการสื่อสารนวัตกรรมต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องราวของบันเทิงดูหนังฟังเพลงน่ามีนะครับแล้วก็จะปิดท้ายด้วยเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพจะเอาพยายามมาฝากคุณผู้ฟังอย่างน้อย วันละ1เรื่องนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทาง FM 92เชียงใหม่เรดิโอด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามทางระบบออนไลน์ด้วยนะครับเชียงใหม่ radio.com ครับคุณผู้ฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์นะครับคุณแม่จันทราคุณจูสวัสดีครับคุณประกรณ์จีสวัสดีครับคุณนิวเทลสวัสดีครับคุณครูดอทครับกล่าวสวัสดีนะครับคุณจูบอกวันนี้แดดแรงร้อนคุณตุนกรุ๊ปสวัสดีนะครับสวัสดีครับเอาละครับพอสมควรคุณเอกลินพิสฟูสวัสดีครับฝนเริ่มห่างพอให้ดินแห้งบ้างครับใช่ครับคุณวันนี้ร้อนมากคุณจ้าซีซันสวัสดีนะครับคุณพงศพัฒน์สวัสดีครับนะคุณวุฒิพงศ์สังรวมใจป.4ครับสวัสดีครับคุณป้ายุภาอาจารียวุฒินะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk เดี๋ยวพักสักครู่นึงฮะรอสมาชิกสักแป๊บหนึ่งหลังเบรกกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่1ของรายการ
1: ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey
1: คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรอง

0: ได้ที่053415555และ www.คุ้มพยาเชียงใหม่.com
1: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
2: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
1: ์ผลิตรายการโดย CMV

0: ช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับคุณผู้ฟังครับก็มีใครเข้ามาเพิ่มบ้างคุณเทศชูสายคุณสกรคุณบีแฮปปี้สวัสดีนะครับยูเซอร์ทุกท่านครับสวัสดีคุณการแจ้งเตือนใช่ไหมเนี่ยสวัสดีคุณโคเฮชครับสวัสดีครับสวัสดีคุณโคฮันเหลือโคนันขาดโคนันสวัสดีครับคุณนิวเทลวันนี้ร้อนมากเมื่อกี้ดูหุ่นหน้าผมตอนเกือบจะ6โมงแล้วนะคุณผู้ฟังมัน32องศาโอ้โหร้อนจริงๆร้อนจริงๆครับคุณเฟิร์นเองจะใครล่ะนะครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับคุณบีแฮปปี้ทักไปแล้วนะครับผมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คนะครับช่วงที่1ของรายการเราก็ต้องคุยกันครับในเรื่องของอากาศกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับแล้วก็ประเด็นที่พายุเรื่องอะไรเดี๋ยวผมอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพูดถึงสภาพอากาศช่วงนี้ก็ฝนค่อนข้างที่จะทิ้งช่วงแล้วก็หันออกไปเบาบางลงอย่างเห็นได้ชัดยกตัวอย่างวันนี้ร้อนมากนะครับภาคเหนือ 60% ภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพปริมณฑล 40% ภาคตะวันออก 60% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 60% แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ 40% นะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการสภาพอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับในส่วนของการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่าจะมีพายุ3ลูกตอนนี้ก่อตัวในแปซิฟิกตะวันตกยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่าในส่วนของพายุโซนร้อนนาราเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยเข้ามาทางฝั่งเวียดนามกับลาวตอนบนแล้วก็เห็นหักหัวขึ้นไปที่จีนตอนใต้ก็คิดว่ารอดละตอนนี้ลงมาหักหัวลงมาเข้าทางภาคอีสานตอนบนเต็มๆว่าตอนนี้คือฝั่งจังหวัดของทางภาคอีสานเนี่ยนะครับกำลังโดนกระหน่ำมีประกาศไปล่วงหน้าแล้วนะครับเกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นที่ชื่อว่านาราเมื่อประมาณวันนี้นะครับที่ว่าพายุมันเปลี่ยนเส้นทางนะครับแล้วก็ทางอีสานตอนบนเนี่ยนะมีจังหวัดอะไรบ้างขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะฮะก็บึงกาฬบึงกาฬนครพนมกลนครหนองคายนะครับเตรียมตัวนะครับมาหนักแน่ๆมาหนักแน่ๆแล้วก็คุณผู้ฟังหรือว่าท่านใดมีญาติหรือว่าตัวเองกำลังจะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะวันนี้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางด้วยนะครับตอนนี้โอกินาวาญี่ปุ่นกำลังจะถูกพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นที่ชื่อว่าโซเดลถล่มนะครับในวันที่25คือพรุ่งนี้ความเร็วลมเฉลี่ยใกล้จุดศูนย์กลาง220กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมกระโชก260กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งทางเหนือมากถึง 8-9 เมตรนะครับคือเขามีการคาดการณ์อย่างนี้ครับว่าพายุโซเดลที่กำลังมุ่งหน้าไปหาญี่ปุ่นเขาบอกว่าพายุจะเคลื่อนตัวค่อนข้างไวนะครับคือฝนอาจจะไม่ค่อยเยอะฝนอาจจะไม่ได้ตกเยอะแต่ลมจะแรงมากนะครับก็ให้ระมัดระวังเรื่องลมมากกว่าฝนก็ว่าอย่างนั้นลมจะรุนแรงกว่าน้ำนะครับลมจะรุนแรงกว่าน้ำมีภาพกลุ่มปาจีนบุรีมีกลุ่มประชาชนกว่า100คนรวมพลังสนับสนุน EEC นัดพูดคุยบ่ายโมงหน้าศูนย์ราชการจังหวัดปาจีน แล้วบังเอิญมีข้อความ Facebook หลุดมาข้อความหนึ่งว่าวันละ200ค่ะเพิ่งได้มาวันนี้ได้ข้าวฟรี3มื้อ เออนี่ไงนะครับบึงการหนองคายนะครับตอนนี้ฝนตกต่อเนื่องเลยนะครับกำลังเอียงหัวลงมาเลยครับพายุโซนร้อนนาราอีสานตอนบนฝั่งตะวันออกนะครับตอนนี้กระทบไปไม่รู้ว่าทางภาคเหนือเราจะโดนผลกระทบบ้างหรือเปล่าแต่ว่าคงจะเป็นโซนน่านพะเยาอะไรประมาณนี้แหละที่เขากังวลกันนะครับเพราะว่าจังหวัดน่านนี่ก็อ่วมเลยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงระยะเวลาการฟื้นฟูก็กำลังจะเจออีกลูกหนึ่งแล้วก็ขออย่าให้ตกเยอะตกให้พอเป็นฤดูกาลก็พอนะครับอย่าให้มันตกเยอะเกินไปนะหวังว่าอย่างนั้นนะครับคุณฟังครับมีรายงานออกมาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงจริงๆมันเป็นเรื่องซีเรียสมานานแล้วนะครับไม่รู้ว่าเราหลงลืมกันไปหรือเปล่าตอนนี้มีการสำรวจนะคุณผู้ฟังว่าไตรมาสที่2ของปี69นี่นะเพิ่งจบไปเนี่ยก็คือไตรมาสที่2คือเมษาพฤษภามิถุนาปี69สำรวจล่าสุดคนไทยตกงานตอนนี้นะครับคนไทยที่อยู่ในวัยทำงานแต่ไม่มีงานทำเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 400,000 คนคุณฟังลองคิดดูว่าเราเอาคน 400,000 คนมายืนเรียงกันในสนามกีฬาเนี่ยมันจะเยอะแค่ไหนนี่คือจำนวนคนที่อยู่ในวัยทำงานที่พร้อมจะทำงานแต่ไม่มีงานทำของประเทศไทยเงินเดือนเฉลี่ยครับหดลงครับตอนนี้ถ้าตามกฎหมายกำหนดเนี่ยปริญญาตรีมันจะต้องเริ่มต้นอยู่ที่ 18,000 กว่าบาทเศษผมจำไม่ได้ตอนนี้เงินเดือนเฉลี่ยหดลงครับเหลือ 15,937 บาทต่อเดือนคำว่าเฉลี่ยคือมันไม่เป๊ะบางคนได้น้อยกว่านี้บางคนได้มากกว่านี้เอามาเฉลี่ยเป็นค่ากลางซึ่งนั่นหมายความว่าคนที่เงินเดือน 12,000 13,000 ต้องมีถ้าพูดอย่างนี้ในวุฒิการศึกษาเดียวกันนะคนที่อาจจะได้ 18,000 19,000 ก็มีในระดับพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือว่าข้าราชการขึ้นไปอันนี้กฎหมายเขาบังคับหรือว่าบริษัทเอกชนที่เขามีระเบียบพิธีการที่เคร่งครัดกับกฎหมายเขาก็ไม่กล้าที่จะจ่ายต่ำกว่านี้เพราะว่ามันมีกฎหมายแรงงานกำกับนะครับตอนนี้กำลังจะบอกว่ากอดงานให้แน่นๆท่านที่มีงานก็รักงานของตัวเองนะครับทำงานก็เก็บเงินเก็บทองเก็บเงินสดไว้เยอะๆนะครับท่านที่มีงานอยู่แล้วอย่าเพิ่งไปคิดว่าจะลาออกนี้ถ้าท่านยังไม่มีทางอื่นไปที่ดีกว่าและมั่นคงกว่าอย่างชัดเจนกรุณาอย่าออกโดยเฉพาะท่านที่ทำงานให้รัฐนะครับมันแน่นอนเดี๋ยวละก็บอกแค่นั้นเองว่าตอนนี้คนไทยตกงาน 400,000 คนแล้วนะครับ 400,000 คนในยุคที่วิกฤตค่าของชีพพุ่งนี่ก็มีต้องแบกเพราะว่าแบกกันหลังหักเลยนะครับแบกกันหลังหักเลยนะคุณผู้ฟังครับในส่วนของเดี๋ยวนะส่วนของถนนชำรุดคุณผู้ฟังเคยเห็นเนาะเคยได้ยินข่าวเนาะเคยได้ยินข่าวว่าเฮ้ยขับรถไปคนขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปหรือคนขับรถยนต์ไปอยู่ในโซนที่ถนนชำรุดแล้วรถเสียหลักแล้วล้มหลุมบ้างอะไรบ้างแล้วก็สูญเสียทรัพย์สูญเสียชีวิตบางท่านก็บาดเจ็บบางท่านก็พิการหลายท่านก็บอกว่าไม่เห็นมีป้ายแจ้งเตือนเลยว่าตรงนี้ถนนซ่อมนะตรงนี้ตรงไหลทางตรงนี้มีอุปกรณ์ก่อสร้างค้างไว้เลยนะยังซ่อมไม่เสร็จประมาณนี้ถ้าถนนชำรุดแล้วไม่มีการติดป้ายแจ้งเตือนไม่มีสัญญาณไฟให้เห็นชัดเจนว่าตรงนี้ให้ระมัดระวังแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาคุณฟังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับสิทธิของผู้เสียหายก็คือฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ในข้อหาละเมิดถ้าไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบสามารถร้องศาลปกครองได้ครับทางหลวงหน่วยงานที่รับผิดชอบตามพ.ร.บ.ทางหลวงพ.ศ.2535มีทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ่นดินทางหลวงสัมปทานกรมทางหลวง มีทางหลวงชนบทกรมทางหลวงชนบททางหลวงท้องถิ่นก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอพพครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420พ.ร.บ.ทางหลวงปี2535มาตรา7ขีด10แล้วก็12ที่มาของข้อมูลคือจากกระทรวงยุติธรรมพอพูดถึงตรงนี้ผมก็พูดถึงเชียงใหม่ด้วยเลยก็แล้วกันนะครับเรื่องของการปรับผิวทางจราจรให้คืนสู่สภาพเดิมหลังจากร้อยสายไฟลงดินขุดท่อขุดอะไรมาหลายปีตอนนี้เขาบอกว่าเสร็จหมดแล้วนะเสร็จไว้แล้วแล้วเมื่อไหร่จะปรับพื้นผิวถนนเพราะมันขรุขระยังกระดาวอังคารแจ้งคุณผู้ฟังครับตอนนี้เริ่มแล้วครับการปรับปรุงผิวทางถนนคูเมืองด้านนอกเริ่มตั้งแต่แจ่งสีภูมิครับแจ่งสีภูมิก็คือแจ่งที่อยู่ฝั่งนอกของตลาดสมเพชรนะคุณผู้ฟังนึกออกเนาะแจ่งสีภูมิฝั่งนอกนะครับตรงวัดชัยสีภูมิตรงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงแจ่งหัวลินอันนี้วิ่งย้อนวันเวออกไปนะครับพูดถึงสายนอกนะแจ่งหัวลินก็คือแจ่งที่อยู่หน้าโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเลี้ยวซ้ายตรงไปเรื่อยๆจนสุดมุมที่แจ่งกู่เฮืองก็คือแจ่งที่อยู่หน้าบริษัท AIA นะครับโซนบนหน้าโรงเรียนวัฒนธรรมก็เนี่ยเส้นยาวเลย3แจงนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเขียนข่าวเอาตั้งแต่แจงกูเฮืองไล่มาหัวลินไล่มาสีภูมิจะง่ายกว่าไปเพราะมันเป็นวันเวย์นะครับก็ถนนบุญเรืองฤทธิ์คือถนนหน้าโรงเรียนวัฒนโนถนนข้างโรงพยาบาลสนดอกถนนหน้าโรงพยาบาลเชียงใหม่รามนะครับถนนมณีนพรัตน์ก็คือหักเลี้ยวขวาเส้นนั้นถ้าเส้นคือถนนมณีนพรัตน์นะครับตั้งแต่หน้า Power Buy ผ่านร้านวินนะครับตรงไปเรื่อยๆผ่านตลาดโต้รุ่งช้างเผือกนะครับแล้วก็ตรงไปจนสุดที่แจ่งสีภูมิแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะเป็นถนนไอ้วัดชัยสีภูมิเลี้ยวขวามันก็จะเป็นถนนฝั่งตรงไปทางฝั่งตลาดสมเพชรนะครับก็แจ้งประชาสัมพันธ์ครับผู้ฟังท่านที่จะสัญจรไปถนนเส้นนี้หรือจำเป็นจะต้องผ่านถนนเส้นนี้ถ้าเลี่ยงได้ขอให้เลี่ยงเพราะว่าดูจากภาพแล้วการจราจรหายไปครึ่งหนึ่งเลยมี4ช่องทางหายไป2เลยเขาวางกลวยตลอดแนวนะครับรถยนต์ก็เยอะอยู่แล้วเส้นนี้โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนก็ชะลอตัวเยอะเลยนะครับชะลอตัวเยอะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยกันแล้วกันนะครับท่านที่อยู่เชียงใหม่หรือท่านที่กำลังจะมาเชียงใหม่นะฝากในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะครับ ดูสิมีอะไรที่น่าสนใจอีกนะคุยแล้วเรื่องปรับภูมิทัศน์คุยแล้วนะครับมาดูข่าวจากส่วนกลางบ้างนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางมากเดี๋ยวแวะทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาในห้องไลฟ์กันก่อนนะครับคุณรันจวนมโนพิงสวัสดีนะครับคุณอัศวิน A1 คุณสนันจุนสุทธินะครับคุณจูบอกส่วนใหญ่ได้15,000ใช่ไหมเชียร์ใช่ไหมคุณนางรายละเอียดแซ่เติ๋นครับสวัสดีครับคุณเทียนพยโยไหว4นะครับคุณอัศวินส่งหัวใจมา4ดวงขอบคุณมากคุณโอดีดีครับคุณแก้วซิงโกครับสวัสดีครับคุณเทศจูสายครับยูเซอร์ทุกท่านสวัสดีนะครับฝากท่านที่ติดตามช่วยให้เกียรติกด follow ด้วยนะครับเป็นสมาชิกกันหน่อยมาเป็นพวกเดียวกันหน่อยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้ารายการนี้มีดูแล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่อยู่ในเครือข่ายของท่านด้วยจะขอบพระคุณมากนะครับให้เกียรติมาเป็นสมาชิกด้วยกันหน่อยนะครับเดี๋ยวดูนะส่วนกลางมีอะไรที่น่าสนใจบ้างจริงๆมีหลายเรื่องนะครับจริงมีหลายเรื่องมากนะเดี๋ยวนะไล่ไปทีละอันเลยดีกว่านะครับแป๊บหนึ่งคุณฟังครับเรื่องของคดีหัวสวซึ่งมันงดมาแล้วมันใกล้มากนะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผม มทำข่าวไปแล้วนี่นะอ้าวเจอละกกต.ครับบอกว่าถกกันเรียบร้อยแล้วเคาะแล้วเรียบร้อยหัวสว.จบแล้วจบยังไงรอดูวันที่28รอดูวันที่28นี้นะครับ28สิงหาเขาบอกว่าก.ก.ต.เขามีการพิจารณาสำนวนทุจริตเลือกสว.เสร็จแล้วนะครับตั้งแต่การประชุมเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานะแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านก็แยกย้ายกันไปเขียนมติของตนเองก่อนที่จะขานมติในการประชุมก.ก.ต.ในวันศุกร์ที่28นี้เวลาบ่ายโมงตรงนะครับข้อหาการพิจารณากกต7ข้อหาเกี่ยวข้องกับความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ก็คือกรรมการบริหารพรรคการเมืองนะครับและก็ผู้สมัครผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรค1หรือไม่นะครับผู้สมัครยินยอมให้นักการเมืองเหล่านี้ช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรค2หรือไม่ผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกต.กำหนดคือระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือไม่จัดทำเสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือเตรียมให้ทรัพย์สินประโยชน์อันอื่นใดที่อาจจะคำนวณเป็นเงินเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้ตนเองหรือไม่ให้แก่ผู้ใดหรือไม่ไม่มีการเลี้ยงหรือรับจัดเลี้ยงผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนหรือไม่เรียกรับหรือรับทรัพย์สินผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครตามมาตรา79หรือไม่ผู้มีสิทธิ์เลือกเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองเพื่อผู้อื่นเพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใดหรือไม่ก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ย7ข้อหานะครับคือย้อนไปถึงคดีหัวสว.นั้นเนี่ยนะครับคณะไต่สวนชุดที่26ที่ชี้มูลความผิดอย่างชัดแจ้งนี่นะครับกกต.แต่งตั้งขึ้นมาเองเนี่ยมีร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กๆรองเลขาธิการกกต.เป็นประธานของชุดนี้เจ้าหน้าที่ DSI ร่วมเป็นกรรมการมีความเห็นเสนอสั่งฟ้องผู้กระทำผิดรวม229คนเป็นสว.ชุดปัจจุบัน138คนกรรมการบริหารพรรคและเครือข่ายพรรคการเมือง91คนในส่วนของกกต.นายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการกกต.เมื่อได้รับสำนวนก็มีความเห็นยืนตามมติคณะไต่สวนชุดที่26เมื่อเข้าสู่ชั้นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ในตอนนั้นก็ตั้งอนุชุดที่36เพื่อพิจารณาคดีเมื่อ25กันยา68ก่อนที่12มีนา69จะมีมติ 5-2 เสนอกกต.ว่าควรยุติเรื่องเนื่องจากข้อกล่าวหาต่อผู้กล่าวหาคดีหัวสว229คนนั้นไม่มีมูลความผิดถ้าท่านนั่งทามแมชชีนนะครับคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.และคณะอนุชุดที่36ถ้าท่านนั่งทามแมชชีนได้จากวันที่25จากวันที่12มีนา69มาถึงวันนี้ท่านจะได้เห็นขบวนของพยานทั้งวิดีโอทั้งภาพทั้งเสียงทั้งหลักฐานที่เป็นเอกสารถ้าท่านเห็นวันนี้วันที่12มีนาท่านจะลงมติยุติเรื่องดำเนินคดีสว.อยู่เลยอันนี้ก็เป็นคำถามที่ผมก็อยากจะรู้เพราะผมก็เชื่อว่ามีพี่น้องหลายคนก็อยากจะรู้เพราะว่าตอนนี้หลักฐานมันออกมาทุกวันและมันเป็นหลักฐานในเชิงนิติวิทยาศาสตร์ด้วยมีกระทั่งแม้ถึงการใช้โทรศัพท์ของผู้สมัครในช่วงที่เขาเก็บโทรศัพท์และห้ามใช้แต่ก็ยังมีผู้สมัครบางคนสามารถใช้โทรศัพท์โทรออกมาหานักการเมืองที่มีนามสกุลเดียวกันได้ตามข้อมูลที่กำลังเป็นข่าวและก็มีนักการเมืองให้กำลังออกมาให้การภาคปฏิภาคเสธภาคปฏิเสธอยู่นะครับนะถ้าท่านตั้งถามไปชินมาได้ท่านจะลงมติอย่างนั้นอยู่หรือไม่นะครับไอลอก็กัดไม่ปล่อยไอลอนี่ตัวจี๊ดของเรื่องทุกเรื่องที่มันไม่ต้องเขาสู้หัวชนกำแพงเลยนะครับ าบอกไฮโลบอกว่ามีคนนำข้อมูลจากสำนวนคดีหัวสวในรูปแบบเอกสารหลายพันแผ่นมามอบให้กับไฮโลพร้อมทั้งประกาศว่าถ้าภายในเดือนสิงหาคมนี้กกต.ไม่สั่งฟ้องบุคคลใดจากผู้ต้องสงสัยทั้ง229คนในสำนวนต่อศาลฎีกาไฮโลจะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดให้ประชาชนรับทราบหรือสั่งฟ้องเพียงบางส่วนก็จะเปิดข้อมูลของผู้ที่กกต.ไม่สั่งฟ้องทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชุด26นี่เขาชี้มูลหมดแต่ชุดที่36เนี่ยมาแก้ยกเหมือนกับเหมือนจะไกลๆไม่ทำต่อละประมาณเนี้ยนะครับก็เอาเป็นว่าไฮโลก็บอกว่ามีข้อมูลอยู่ในมือแล้วตอนเนี้ยเป็นเอกสารด้วยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเขาคงมีจริงอะเพราะว่าถ้าเขาพูดอะไรไปเรื่อยออกมาเนี่ยในระบบออนไลน์นี่มันเป็นดิจิตอลฟูดพริ้นท์นะครับอีก10ปี20ปี50ปีเนี่ยก็ยังมีคนสามารถค้นย้อนหลังเอามาประจานได้นะครับเดี๋ยวรอดูที่รอดูที่28แล้วกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยเดี๋ยวนะที่เห็นแวบๆเรื่องอะไรที่มันคุณผู้ฟังวันก่อนนะครับวันก่อนมีกระแสเรื่องของเหรียญ10เหรียญ10บาทที่ข้างในมันเป็นสีทองนะครับขอบนอกเป็นสีบรอนเขาบอกว่าเหรียญ10บาทที่มาเป็นรุ่นผลิตในปีพ.ศ. 2533เหรียญ10บาทพวกนี้ผลิตขึ้นมาเพียงแค่100เหรียญในประวัติศาสตร์นะครับในอดีตเคยถูกเอาไปแจกในนิทรรศการต่างประเทศเพียงแค่34เหรียญเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของกองกษัตริย์8เหรียญ38 19 44 42 46เหรียญนะครับส่วนที่เหลือเก็บรักษาไว้โดยไม่มีการนำออกมาหมุนเวียนภายนอกนะครับแต่ทั้งหมดมันผลิตออกมา100เหรียญไงนะครับแล้วก็ตอนนี้กระทรวงการคลังโดยกองกษัตริย์พอบอกเปิดตัวครับ Treasury Coin Market แพลตฟอร์มประมูลเหรียญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับกรมธนารักษ์ธนาคารกรุงไทยเป็นประมูลเหรียญ10เนี่ยรุ่นปี2533เหรียญหายากเปิดแล้วครับมีคนเข้าไปประมูลคุณฟังเชื่อไหมเหรียญ10บาทเหรียญเดียวเนี่ยการประมูลครั้งแรกทำราคาได้2,540,000บาทสูงกว่าที่คาดประมาณ2ล้านบาทคือเขาคาดไว้ว่าน่าจะประมาณ 500,000 บาทนี่ก็โอเคนะมีคนให้ราคา 2,540,000 มีการเคาะเสนอราคาเข้ามาในระบบ e-bidding 52ครั้งอันนี้ก็สะท้อนความน่าสนใจของตลาดนักสะสมแล้วก็โอกาสในการยกระดับเหรียญกระสาบจากมูลค่าหน้าเหรียญ10บาทเนี่ยไปสู่สินทรัพย์ที่มีมูลค่าทางประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมครับใครได้ไปไม่บอกบอกแต่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสะสมเหรียญจากจังหวัดนครนายกครับ 2,540,000 นะครับก็พลังกับกระสาบก็บอกว่าครั้งต่อไปเตรียมตัวเลยนะครับกองกระสาบกรมธนารักษ์ก็ตั้งเป้าจะจัดประมูลเหรียญสะสมเป็นประจำทุกนะครับเพราะว่าจะจัดขึ้นทุกวันที่17ของเดือนหรือว่าหลังวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลวันงวดกลางเดือนนะในเดือนถัดไปก็เตรียมเปิดประมูลเหรียญสะสมที่น่าสนใจเพิ่มเติมเช่นเหรียญทองคำปี34ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7แล้วก็เหรียญรางวัลเกียรติยศอื่นๆเพื่อกระตุ้นกระแสตลาดเหรียญสะสมของไทยขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเหรียญละ2,500,000ซื้อรถใหม่ๆได้คันนึงซื้อบ้านหลังสวยๆได้เป็นหลังเลยนะครับดูสิมีเรื่องอะไรอีกครับคุณผู้ฟังเรื่องของ หมายเรียกตำรวจออกหมายเรียกแล้วนะคุณผู้ฟังท่านที่ตามข่าวเรื่องป้าบัวไข่อยู่เนี่ยนะครับป้าบัวไข่ป้าดานะครับผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตแถลงข่าวเรียบร้อยว่าตอนนี้มีการพนักงานสอบสวนก็มีการออกหมายเรียกแล้วครับนางบัวไข่สอนสมุทรลูกสาวแล้วก็ผู้จัดการมรดกของนายเฮียงพิมพ์ศรีเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคดีแจ้งความเท็จวันที่15 กันยา 69ออกหมายเรียกพยานอีก2คนพยานอีก2คนนี่คือคนที่ลงชื่อเป็นพยานในเอกสารที่ขอให้ออกโฉนดใหม่ก็ถือว่าเป็นพยานเท็จเช่นเดียวกันจะไปแก้ตัวแก้ต่างยังไงก็คุณก็ไปคุยกับตำรวจเองนะครับคดีนี้คือเป็นคดีการยื่นคำขอออกใบแทนโฉนดที่ดินที่ระบุว่าสูญหายก่อนปรากฏภายหลังว่าโฉนดของวัดป่าดุลยารามนั้นฉบับจริงนั้นยังอยู่ที่วัดนะครับยังอยู่ที่วัดพอเจ้าหน้าที่ถามอยู่ไหนมันหายไปละหายไปละประมาณนั้นก็แจ้งความเท็จหนึ่งละแล้วก็บอกให้เจ้าหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จก็2คดีนะครับตอนนี้ก็คือย้อนหลังไปเมื่อ13 กรกฎาคม 69ยื่นนางบัวไข่ไปยื่นเรื่องขอคัดสำเนาโฉนดที่ดินก่อนยื่นคำขอออกใบแทนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน27 กรกฎาคม 69ระบุว่าที่ดินสูญหายหลังจากนั้นเขาก็มีต้องมีการประกาศ30วันว่าจะออกที่ดินฉบับใหม่โฉนดฉบับใหม่ฉบับนี้นะ30วันนี้ถ้าไม่มีใครโต้แย้งเขาจะออกละแต่ถ้ามีคนโต้แย้งให้เรียกมาโต้แย้ง ไม่เห็นด้วยนะประมาณนี้หลวงพ่อก็ไปเลยครับถือโฉนดฉบับจริงไปที่ที่ดินไปยื่นคัดค้านการออกใบแทนบอกนี่หายที่ไหนนี่ฉันถืออยู่ในมือนี่นะครับแล้วก็ลวดเรียกว่าลวดยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อในโฉนดจากนายเฮียงเป็นชื่อวัดตามความประสงค์ของนายเฮียงที่ประสงค์มีศรัทธาจะมอบที่ดินฉบับนี้โฉนดฉบับนี้ให้กับวัดเพื่อสร้างวัดก็เลยเป็นวัดป่าอดุลยารามมาจนถึงตอนนี้นะครับก็เลยเรื่องนี้ก็เลยปรากฏข้อเท็จจริงว่าโฉนดที่ดินดังกล่าวนั้นไม่ได้สูญหายนะครับพอไม่ได้สูญหายเสร็จเจ้าหน้าที่เขาต้องไปแจ้งความนะเพราะว่าความผิดมันสำเร็จแล้วแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วก็แจ้งจดให้เจ้าพนักงานลงข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารราชการนะครับก็ลุ้นนะครับไม่รู้ว่าโดนคดีหรือเปล่านะโดนอยู่แล้วแต่ว่าลุ้นคนที่ออกมาแอคชั่นเรื่องนี้ครับป้าดากับแก๊งจะโดนข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรด้วยหรือไม่โปรดติดตามต่อไปนะครับหลายท่านนี่ลุ้นเยอะมากลุ้นเยอะมากเนี่ยกี้คุยทางฟัง พายุโซนร้อนในแปซิฟิกใต้ตอนนี้ที่กำลังเคลื่อนที่ตามโซนร้อนนาราที่กำลังกระหน่ำอีสานกับเวียดนามตอนนี้กับลาวตอนนี้อยู่นะครับก็คือพายุโซนร้อนที่ชื่อว่าแคนารีกับพายุไต้ฝุ่นโซเดลนี่โซเดลที่กำลังจะถล่มญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะมีผลกระทบกับประเทศไทยหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูอีกทีนะเบรกก่อนเดี๋ยวเวลาหมดไม่รู้ตัวเบรกสักครู่ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงวาไรตี้ทอล์กมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณฟังอยู่เหมือนเดิมครับสักครู่เดียวครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car Center always be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาเซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
5: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169696

0: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
2: สองทุ่มห้าสิบนาที ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กในช่วงที่สองนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Clean Power Solar Energy ขอบคุณเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center ทั้งสองสาขานะครับสำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจอมและสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับขอบคุณโรงแรมคุมยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันขอบคุณเจนฟาร์มเชียงใหม่ครับสำหรับการสนับสนุนรายการนะครับสวัสดีคุณไพรัตหลอดทองครับสวัสดียูสเซอร์278209ลีโอคนขอนแก่นสวัสดียูสเซอร์ทุกท่านสวัสดีคุณปรเมศสิทธิวงศ์ครับสวัสดีคุณแม่น้อมสวัสดีคุณพีพีนะครับสวัสดีคุณก้อยรัชดาพรสวัสดีคุณทองพูนครับครับยูสเซอร์ทุกท่านครับสวัสดีนักเดินทางครับสวัสดีคุณรันจวนมโนพิงครับนะฮะสวัสดีคุณจนันท์จุนสุทธิครับนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของเชียงใหม่ไวรัลตี้ทอล์กผมจะคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวทางคุณผู้ฟังที่ติดตามทางคลื่น FM 92เชียงใหม่เรดิโอแล้วก็ที่เชียงใหม่เรดิโอ.com นะครับสัญญาณจะกลับเข้าสู่รายการปกติของทางสถานี3ทุ่มตรงเป๊ะเลยนะครับแต่ทางฝั่งออนไลน์แล้วก็ถ้าไม่จบแล้วก็คุยกันต่อได้นะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของเรื่องคนนี้ผมไม่คุยละเรื่องอะไรไม่รู้นะครับประกันสังคมครับคุณผู้ฟังการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่จะมีขึ้นในวันที่27กันยานี้สรุปก็คือศาลมีคำสั่งให้ยืนวันเลือกตั้งเดิมไว้นะครับขั้นตอนการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อนะครับก่อนลงคะแนนหลักฐานที่ต้องใช้ขั้นตอนการรับบัตรวิธีการลงคะแนนสามารถเตรียมพร้อมในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างถูกต้องป้องกันไม่ให้บัตรเลือกตั้งกลายเป็นบัตรเสียนะครับท่านที่เดินทางไปใช้สิทธิ์ณที่เลือกตั้งต้องแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งเช่นบัตรประจำตัวประชาชนนะครับใบขับขี่บัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐสามารถใช้หลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเช่นบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ไทยดีใบขับขี่ดิจิตอลจากแอป DLT นะครับหรือบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์นายจ้างนิติบุคคลผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนแทนต้องแสดงบัตรดังกล่าวพร้อมหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน6เดือนแล้วก็หนังสือมอบหมายจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนถ้านิติบุคคลผู้นั้นมีผู้มีอำนาจกระทำการแทน2คนขึ้นไปผู้รับมอบอำนาจ1คนสามารถเป็นผู้ลงคะแนนแทนนิติบุคคลได้เพียง1แห่งเท่านั้นนะครับพอเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบหลักฐานแล้วก็ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้งบัตรสีฟ้าใช้สำหรับเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างบัตรสีชมพูเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนลงลายมือชื่อหรือว่าพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาที่ต้นขั้วบัตรก่อนเข้าคูหาเพื่อทำการทำเครื่องหมายบัตรเลือกตั้งนะครับการลงคะแนนครับให้เขียนเลขอาราบิกของผู้สมัครลงในช่องคะแนน1ช่องสามารถเขียนได้1หมายเลขเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7หมายเลขระมัดระวังไม่ให้มีการทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นใดนอกจากเขียนหมายเลขอาราบิกเท่านั้นเพราะว่าอาจจะทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสียได้นะครับถ้าไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนจากนั้นพับบัตรเลือกตั้งและเอาไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปนะครับการเลือกตั้งทั่วไปคือเขาจะพิมพ์หมายเลขมาให้เราแล้วเราก็กาเลือกเลขที่เราตัดสินใจจะเลือกแต่อันเนี้ยเขาจะให้ช่องว่างเรามาครับให้เราเขียนเลขลงไปในช่องในต่างกันนะครับก็เชิญชวนครับสำนักงานประกันสังคม เชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเอาออกมาใช้สิทธิ์นะครับ27กันยายน69นะครับก็ถือว่าเป็นการมาร่วมกันกำหนดทิศทางบริหารงานของคณะกรรมการประกันสังคมแล้วก็รักษาสิทธิ์ของเราด้วยคุณผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวผมจะติดตามเรื่องราวของช่องทางในการที่จะไปตรวจสอบรายชื่อตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งว่าจะตรวจสอบได้ยังไงนะเดี๋ยวตามเรื่องนี้กันต่อครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังที่ไปเที่ยวต่างประเทศนะครับจะรู้สึกโมโหมากบางทีไปวันของวันมันไม่เป็นเลยแต่พอเรานานๆเช่นผมเคยไปที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งอาทิตย์ไปกับทีมงานของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปชักชวนเขาคนให้คนญี่ปุ่นนะมาใช้ชีวิตหลังเกษียณที่ประเทศไทยคืออยู่ยาวเลยลองสเตย์เลยนะครับวันแรกๆสนุกสนานตื่นเต้นดีครับวันที่สองก็ยังโอเคอยู่พอวันที่สามครับเริ่มได้กลิ่นซุปมิโซะแล้วเอาอีกละคืออาหารรสชาติมันจะประมาณนั้นจริงๆนะครับเริ่มนึกถึงนะครับเริ่มนึกถึงอาหารไทยน้ำพริกหนุ่มพริกอะไรนะพริกแดงอะไรประมาณนี้เราคิดถึงแล้วเริ่มคิดถึงแล้วไม่ไหวแล้วนะครับบังเอิญว่าโชคดีว่ามันมีมื้อขั้นกลางที่เป็นมื้อพิเศษที่ท่านกงสุลใหญ่ประจำกรุงโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นท่านมานพชัยวงศ์ดีตอนนี้ท่านเป็นท่านทูตไปแล้วตำแหน่งตอนนั้นเนี่ยนะครับท่านก็ได้เชิญคณะของหอค้าจังหวัดเชียงใหม่กับส่วนราชการที่หัวหน้าส่วนราชการที่ร่วมทริปไปด้วยนะครับไปรับประทานอาหารที่บ้านพักของกงสุลโอ้มันแฮปปี้มากวันนั้นได้กินอาหารไทยอร่อยมากเป็นผัดกับกะเพรากับปลากระพงทอดที่อร่อยที่สุดในรอบ1อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นนะครับผมกำลังจะพูดถึงว่าผมเคยเห็นหลายท่านไปต่างประเทศแล้วมักจะพกน้ำพริกกับน้ำจิ้มติดตัวไปด้วยเพราะว่าคิดว่าไปต่างประเทศนั้นจะไม่มีโอกาสได้กินน้ำพริกที่ยิ่งเราเอาน้ำจิ้มเอาน้ำพริกแดงเอาน้ำพริกหนุ่มหรือว่าเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราติดไปด้วยคงจะไม่เป็นไร ตอนนี้ร้านอาหารในญี่ปุ่นเริ่มทนไม่ไหวครับปิดป้ายภาษาไทยหน้าร้านไม่อนุญาตให้นำน้ำจิ้มส่วนตัวเข้ามารับประทานอาหารในร้านครับชาวเน็ตหรือว่าโซเชียลก็ชี้ว่าสาเหตุเกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมถือว่าเป็นการผิดมารยาทร้ายแรงเป็นการรบกวนผู้อื่นและเป็นการไม่ให้เกียรติเชฟเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นดังในโซเชียลมีเดียของกลุ่มคนท่องเที่ยวญี่ปุ่นครับบอกว่าด้วยความต่างทางวัฒนธรรมและก็การกินระหว่างไทยกับญี่ปุ่นน้ำจิ้มไทยคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดซอสหรือว่าน้ำจิ้มประเภทอื่นๆกลายเป็นสิ่งต้องห้ามในการนำเข้าไปในร้านอาหารของประเทศญี่ปุ่นประเด็นนี้เริ่มมีการพูดถึงในโซเชียลมีเดียมาได้ประมาณ 1-2 ปีแล้วนะครับว่าการนำน้ำจิ้มส่วนตัวเข้าไปในร้านอาหารญี่ปุ่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำใน Facebookกลุ่มเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตนเองมีสมาชิกเป็นแสนคนเลยนะครับเคยมีสมาชิกโพสต์ประเด็นนี้ไว้ด้วยการถามว่าร้านอาหารบางร้านไม่ให้เราเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดที่พวกมาเองมากินในร้านต้องทำยังไงก็มีสมาชิกหลายรายคุณผู้ฟังก็มาให้คำตอบไว้ในเพจนั้นนะครับบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของกลิ่นน้ำจิ้มรบกวนลูกค้าคนอื่นครับน้ำจิ้มสามรสหรือว่าน้ำแจ่วนี่กลิ่นมันแรงนะกลิ่นกระเทียมแรงมากนะครับกลิ่นพริกกลิ่นกระเทียมแรงเราคุ้นเคยเลยไม่รู้สึกอะไรแต่คนท้องถิ่นเขาอาจจะไม่สบายใจกับกลิ่นน้ำจิ้มทางเจ้าของร้านส่วนใหญ่คิดมาหนักมากว่าอาหารของเขาควรจะชิวรสด้วยน้ำจิ้มแบบไหนลองเปิดใจรับรสของร้านที่เราเลือกรับประทานดูเผื่อจะได้ประสบการณ์อาหารใหม่ๆจากต่างแดนบ้างนะครับถ้าขาดรสชาติน้ำจิ้มบ้านเราไม่ได้จริงๆแนะนำให้ซื้ออาหารมาทานห้องพักนี่บางคนโพสต์ตอบบอกว่ากฎสากลปกติก็ไม่ควรนำอาหารจากข้างนอกเข้าไปในทานในร้านอาหารอยู่แล้วนะหลายท่านบางท่านก็โพสต์ว่ามารยาทล้วนๆสื่อถึงอาหารเขาไม่อร่อยและรวมถึงหากท้องเสียทางร้านก็จะเดือดร้อนเป็นเรื่องใหญ่โตเขาแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่สูงลิ่วนอกจากนี้เมื่อประมาณ2เดือนก่อนครับฟังแฟนเพจที่ชื่อว่า Japan Mess หรือว่า Japan Masse พจท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยช่วยไทย plus ยอดใช้จ่ายสะสมทะลุ 1.2 แสนล้านซื้ออาหารสัดส่วนสูงสุดผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 อย่างต่อเนื่องโดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.77 ระบบว่าเข้าร่วมใช้สิทธิโครงการสะท้อนว่าโครงการมีส่วนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกระตุ้นการจับจ่ายและสนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าในชุมชนผลสำรวจยังพบว่าประชาชนใช้สิทธิ์กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นหลักโดยอาหารพร้อมทานเช่นข้าวราดแกงและอาหารปรุงสำเร็จมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 48.22 ผลสำรวจยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยร้อยละ 36.96 ระบุว่ากล้าใช้จ่ายมากขึ้นร้อยละ 24.50 นำเงินส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ไปใช้จ่ายกับสิ่งจำเป็นอื่นและร้อยละ 23.00 ซื้อสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่นเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ร้อยละ 8.60 นำเงินที่ประหยัดได้ไปเก็บออมนางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าตัวเลขที่น่าสนใจสะท้อนให้เห็นว่าสิทธิ์ของภาครัฐไม่ได้ช่วยประชาชนเฉพาะช่วงการชำระค่าสินค้าเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ประชาชนมีเงินเหลือสำหรับนำไปใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นด้านอื่นขณะเดียวกันยังส่งผลให้เกิดการจับจ่ายซื้อสินค้าจากร้านค้าชุมชนเพิ่มขึ้นจึงเป็นมาตรการที่ช่วยสนับสนุนทั้งภาคครัวเรือนและผู้ประกอบการรายย่อยไปพร้อมกันสำหรับข้อมูลการดำเนินโครงการล่าสุดณวันที่21สิงหาคมเวลา23นาฬิกามีผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านคนมียอดการใช้จ่ายสะสมทั้งหมด 121,848 ล้านบาทแบ่งเป็นส่วนที่รัฐบาลร่วมจ่าย 7,548 ล้านบาทและส่วนที่ประชาชนร่วมจ่าย 51,793 ล้านบาทจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้ยูชิงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ

0: เนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
1: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
3: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
4: ฉันชื่อรินดาดมันแปลว่าคนที่เรื่นเริงอยู่เสมอ
3: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยุดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินดา The Influencer นำโดยโยชิรินดากระทิงคุณรงพิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
5: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
1: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงสาธารณสุขขยายสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีถึง31สิงหาคม2569กระทรวงสาธารณสุขขยายสิทธิประโยชน์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรีประจำปี2569โดยเพิ่มสิทธิให้เด็กอายุ3ปีถึงอายุต่ำกว่า5ปีส่งผลให้กลุ่มเด็กที่ได้รับสิทธิครอบคลุมตั้งแต่อายุ6เดือนถึงอายุต่ำกว่า5ปีพร้อมเปิดให้ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สถานพยาบาลของรัฐถึงวันที่31สิงหาคม2569การให้บริการวัคซีนครั้งนี้มุ่งลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนจากโรคไข้หวัดใหญ่โดยกำหนดประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่สามารถเข้ารับบริการฟรีรวม7กลุ่มได้แก่เด็กอายุ6เดือนถึงอายุต่ำกว่า5ปีโดยปี2569ขยายสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้เด็กอายุ3ปีถึงอายุต่ำกว่า5ปีหญิงตั้งครรภ์โดยช่วงอายุครรภ์ที่แนะนำสำหรับการรับวัคซีนอยู่ที่12ถึง20สัปดาห์ผู้มีโรคเรื้อรังได้แก่โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดโรคหัวใจโรคไตวายโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัดและโรคเบาหวานผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียและผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการผู้มีภาวะโรคอ้วนน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือมีดัชนีมวลกายหรือ BMI มากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตรผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ตามเงื่อนไขการบริการเพื่อเพิ่มการป้องกันโรคในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนผู้มีสิทธิ์ควรตรวจสอบรายละเอียดกับสถานพยาบาลของรัฐที่จะเข้ารับบริการก่อนเดินทางเพื่อรับทราบขั้นตอนและความพร้อมของวัคซีนในแต่ละแห่งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้ว ที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
9: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
10: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
9: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
11: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

างเช่นเวลานี้รายรับมันน้อยรายจ่ายมันสูงผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ต้องมีสติลูกคนโตก็ต้องมีสติที่จะต้องขยันที่จะต้องอดทนต้องอาศัยวิริยะภาคเพียรในการดำเนินชีวิตแต่ละวันแต่ละวันเพื่อให้กินแบบประหยัดอยู่อย่างประหยัดใช้ชีวิตแบบประหยัดเราจะให้เราจะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเท่าทันการเปลี่ยนแปลงเราก็จะกินแบบประหยัดใช้จ่ายอย่างประหยัดถ้าเราไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเราก็กินเป็นปกติจะทำให้เรานั้นประสบปัญหาทีหลังในพวกเราทั้งหลายจึงฝากให้เราได้พิจารณาว่าสรรพสิ่งทั้งปวงได้แก่สิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตควบคุมไม่ได้สรุปแค่สองคำสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตเป็นสิ่งที่ควบคุม

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์ตำบลทัตตารามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

so ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนพบปะกันอีกเช่นเคยในรายการภกินกะแองธรรมะจากตุเจ้าวัดหนองตองตอนนี้ก็มีเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้เมื่อถึงเวลาญาติโยมก็จะได้ฟังอาตมาภาพทุกเจ้าวัดหนองตองนำญาติโยมไปพระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาไปในตัวเพราะการสวดมนต์นั้นจะสั้นจะยาวจะมากจะน้อยก็เป็นการฝึกจิตสงบนิ่งถ้าจิตมันบ่สงบบ่นิ่งเหมือนกับฝันมันลอยไปลอยมามันอยู่กับที่บทสวดนั้นก็อาจจะคลาดเคลื่อนหรือว่าอาจจะลงลืมไปเพราะว่าจิตบ่อยู่กับล่องกับลอยบ่นิ่งบ่สงบฉะนั้นญาติโยมเหมือนคนเฮาที่ขึ้นบนเวทีไปประกวดร้องเพลงซ้อมกันขนาดนักไปยืนอยู่หน้าเวทีตรงหน้ากรรมการเนี่ยแต่คนก็มากหน้าหลายตามีคนประกวดร้องก็นักถ้าจิตมันนิ่งจิตมันตั้งมั่นแต่ว่ามันจะวันไหวยิ่งไปพบไปปะผู้ที่แข่งขันเสียงดีอย่างอ้องเพลงเก่งเนี่ยก็ทำให้จิตวันไหวคำนั้นญาติโยมมันจะเกิดความประมาทผิดๆถูกๆขึ้นฉันได้การทำวัดสวดมนต์นั้นก็เป็นการฝึกจิตนิ่งบางเฮือวันไหวไปตามอารมณ์ต่างๆมีหลายครั้งตุเจ้ายอมรับผิดนะเวลาสักเตื้อเอานั่งเตะเตชนาธรรมต้องเป็นธรรมเมืองนี่นะถึงไหนไหนว่าอย่าออกไปไหนเดี๋ยวเขามาห้องก็ดีอย่างก็ดีหรือว่าเกิดเสียงอย่างขึ้นจิตเอาไปตกอยู่ที่หั่นสิ่งที่เขาจะว่านั้นมันก็ลืมไปมีหลายเตื้อหรออาตมานะมีหลายครั้งฉะนั้นญาติโยมการไหว้พระสวดมนต์เป็นการฝึกจิตจิตนิ่งจิตสงบฝึกสมาธิคือเกิดแก่ตัวแก่ตนแล้วเขาก็ว่าไปตามบทสวดก็จึงจะมีพลังเอาละตอนนี้ไปคือญาติคือโยมตั้งอกตั้งใจไหวพระรัตนตรัยคือเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งไหวคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์น่ะตามที่ธรรมภาพจะนำต่อไปนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาท
พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอหังวันตามิข้าพระเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบอาจารยคุณังอุปัชฌายคุณังอหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาอาจารย์พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสโรชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสโรชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสโรชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิยิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจะโยจมนาโปสกุณสัสโทปาปะคังโอตุสุปินังนาคันตังพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุส
สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอกิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิตภโววิญญูหิติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจา

คโฆอุตุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสปุคะลาเอสปะคะวะโตสาวกสังโฆนาอุไนโยปาอุไนโยทักกินไนโยอันชะริกรณิโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกัสสติยันตุนิเวตังอวัมมังคลัญจา

ทันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะตุอังปะกิเนกาลิยะยะจติยะ

สัมปัตติอปิญญายะนิพพานายะ

ังสักกัตตัวนัตถิเมอัตถิอุณัสวิจโยมนอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดในสรีระร่างกายของข้าพเจ้าและญาติโยมกินยาบังหายหมอรักษาบังหายขอพระคุณของพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์จงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้คืออันตรธานสัวหายมีจิตใหญ่กายอันเข้มแข็งแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตุ้งออกไกลไกลไปก็เงื่อมีใจกับมามีใจมีโชคปราศจากซึ่งโจรภัยอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยอุปัติภัยโรคภัยภัยทั้งหลายอย่าได้มาใกล้มากายขอข้าพเจ้าและญาติโยมจงมีความสุขกายสุขใจเจริญด้วยสติและปัญญาบัดตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นว่าญาติโยมทำการกาการกายทำหน้าที่ตำแหน่งใดดีก็ตามจงจำเริญจำเริญจำเริญอายุวันโนสุขังพลังจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนระวังเรื่องฝนเรื่องลมยังมีอยู่มากท่านทั้งหลายนับตั้งแต่ตะวันวาบัดจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงนั้นอาตมาก็ผ่านมาญาติโยมก็ผ่านไปและต้องผ่านต่อไป120ปีตั้งแต่ตะวันบ่มีรายงานฝนตกแดดจะแล่จะแลดอากาศร้อนตะวันนี้ฉันเจ้าแล้วเมื่อตะวันวาก็อยู่วัดฉันเพ็ญก็อยู่วัดนั่งอู้นั่งจากับญาติกับยมตอบปัญหาแก่ญาติแก่ยมมีแม่ออกเพิ่นโทรมาจากอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ข้องใจเรื่องการตายหาคนตายก็เพิ่นเนี้ยแม่เพิ่นตายไปเปิ้นรู้ว่าแม่เปิ้นไปเกิดแล้วจะมาก็ถามว่าโอ้ได้ใหญ่โหได้ญาณของเปิ้นสาธุอนุโมทนานะแม่ออกนะสาธุแต่ถ้าโหไปเกิดแน่นอนเฮาจะบัดทําก็ได้ทําก็ได้พอเปิ้นไปเกิดแล้วอสุรกายก็มีอาหารเป็นของตัวสัตว์นรกก็ผลของกรรมเป็นมนุษย์ก็มีอาหารเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีอาหารเป็นของตัวเกิดเป็นเทพุทธเทวดาก็อาหารทิพย์แต่ที่ว่าเอาจะทำก็เพื่อเป็นการต่อการเติมถามว่ามันจะถึงก็คงถึงนะคงถึงเทพุทธเทวดาเอาก็คึดตึงหาตลอดเขาก็ยังคิดถึงเพื่อนพระสาธุขอเทพบุตรเทวดามาปกป้องคุ้มครองรักษาขอโดนใจข้าพเจ้ามีโชคมีใจอยู่เย็นเป็นสุขขอเทพทั้งหลายมาช่วยกรรมเขายังวอนเพื่อนคิดเพื่อนแล้วเอามาเนี่ยอย่างเพื่อนนี่ที่ตายไปเป็นเพศเป็นปีนั้นได้แน่นอนนะได้แน่นอนแต่ทุกอย่างถ้าเอาทำไปนั้นมันเพิ่นได้รับมันก็ย้อนกลับมาเป็นของตัวเองแต่ไม่ออกว่าเพิ่นมีความเชื่อมั่นหนูด้วยญาณของเพิ่นว่าแม่เพิ่นไปเกิดละแล้วก็สุดแล้วแต่นะคนเฮานี่ญาติโยมมันก็มีความเชื่อของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ความเชื่อนั้นต้องมีเหตุและมีผลต้องถูกต้องตามทํานองครองธรรมไม่ใช่เชื่อไปฟังคนอื่นว่าก็ได้นะเชื่อแต่ก็ได้ อันนี้ฝากกับพ่อออกไม่ออกญาติโยมต้องหลายจุผู้จุคนเนอะต่อพักผ่อนว่าทราบจนถึงปัจจุบัน
คนเฮานี่ญาติโยมดูเหมือนจะมาภาพได้อู้ได้จาได้กล่าวไปว่าคนเฮาทุกคนเกิดมานั้นน่ะมันก็มีบาปกับบุญเท่าอันที่เฮาได้มาเกิดนี่ก็เพราะบาปเพราะบุญส่วนหนึ่งเมื่อเฮาอยู่ในโลกมนุษย์ถ้าสร้างบาปสร้างบุญถ้าบาปมันนักกว่าบุญมันก็ไปที่ต่ำถ้าบุญมันมีมากมันก็เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นเทวุฒิเป็นเทวดาสรุปแล้วทุกอย่างนั้นเอาไปได้อย่างไปตัวซากอย่างเมื่อเจ้ามามีอะไรอย่างมากับเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกสนัยเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรอย่างไปเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาเหมือนเคยอู้ฟังนั่นน่ะคนเฮาเนี่ยเกิดมาจากท้องแม่ท้องยังก็มามือเปล่าได้ขนเข้าขนของขนเสื้อขนผ้าได้เอาเงินเอาทองปกออกจากท้องแม่มาถ้ามันออกมาเนี่ยก็ยุ่งไงเนาะจ้ะแต่ได้มานะสิ่งของนั้นได้มานั่นคือได้บุญได้บาปมาตัวแต่บุญเป็นส่วนมากบาปมีส่วนน้อยบาปกรรมได้สร้างไว้บางคนที่เขาว่าอย่างนี้บางคนเกิดมาเนี่ยญาติโยมสถานะความเป็นอยู่ก็เหมือนกันสรีระร่างกายก็เหมือนกันบางคนเกิดมาก็พิกลพิการเนี่ยเอากรรมเอาบาปมาตัวเลยเนี่ยเนี่ยต่อมันฮือหล่อมันใช่มันตอบระลบบางคนเกิดมาสะสวยกดน้ำนาการ32ครบถ้วนบริบูรณ์ประขาดประวินไปแม้แต่อย่างเดียวนี่เอาบุญวัดตัวละญาติโยมเอาบุญของศีลบุญของกินบุญของทานบุญฟังเทศฟังธรรมบุญไปเจริญเมตตาภาวนาบุญได้พระไว้พระสวดมนต์ร่วมกับตุเจ้าวัดหนองทองเนี่ยญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายคนเฮานี่มาเฮาก็สามารถเอาอย่างมาตวยเวลาไปมาก็เอาอย่างไปตวยได้วัตถุจริงของถ้ามีกรรมอย่างหนึ่งที่เป็นอู้ไว้อธิบายฟังวันพรุ่งนี้มาก็สว่างไปก็สว่างมาก็มืดไปสว่างมาก็มืดไปก็มืดบางคนนั้นมามืดไปสว่างหนอโยมทั้งหลายหรือมืดมาไปสว่างหรือสว่างมามืดไปพวกนี้จะอู้ฟังเนาะอันนี้ก็จึงขอฝากญาติโยมเนอะอย่าไปลืมเนอะวันที่6วันที่7นะตุลุงจะทำบุญอายุวัฒนมงคลอยากจะฝากญาติโยมไปร่วมกันนะไปร่วมกันสร้างบุญบารมีร่วมกันตัวเจ้าตอนนี้จะอยู่ครับโยมไปตลอดถ้าหมดลมหายใจจะต้องเตะเทศนาทำไปตลอดเผยแผ่ทำไปตลอดโยมนิมนต์ไปที่ไหนไปหมดเพราะหน้าที่หน้าที่ต้องทำหน้าที่จนหมดลมหายใจนะลมหายใจนี่มีค่านะแต่จะมีค่าเมื่อสิ่งที่เราทำมันมีค่าหรือเปล่าถ้าทำค่ามันมีค่ามันมีราคาตายไปได้ของที่ดีที่งามไปเอาละวันนี้ขอความผาสุกความเจริญในธรรมจุงบังเกิดมีแก่ญาติแก่โยมทุกท่านทุกคนอายุวันโนสุขังพระลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: การประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโลกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล80ปี60พรรษาพระครูอินทวุฒิคุณเจ้าคณะอำเภอรีเจ้าอาวาสวัดบ้านกลางอำเภอรีจังหวัดลำพูนพิธียกฉัตรเจดีบุญรักษ์มิ่งมงคลสถานที่จัดงานวัดบ้านกลางตำบลรีอำเภอรีจังหวัดลำพูนตรงกับวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569ช่วง 9:30 นาทีพลตำรวจโทพานุมาตรบุญรักษ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคุณพัชกรบุญรักษ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยมัคคนายกนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยมัคคนายกอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ขึ้นสักเคชุมนุมเทวดาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนประธานสงฆ์เจิมยอดฉัตรผูกผ้าแพและคล้องพวงมาลัยประกอบพิธียกฉัตรพระสงฆ์ในพิธีเจริญชัยมงคลคาถาถวายเจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์ในพิธีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนกล่าวสัมโมทนียกถาพระสงฆ์ให้พรเป็นอันเสร็จพิธี 11:30 นาทีถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 12:00 นเลี้ยงอาหารแก่แขกผู้มีเกียรติสาธุชนศรัทธาผู้มาร่วมงาน 13:00 นพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพิธีมอบทุนการศึกษาก็เป็นข่าวกำหนดการทำบุญอายุวัฒนมงคล80ปี60พรรษาพระครูอินทวุฒิคุณเจ้าคณะอำเภอรีเจ้าอาวาสวัดบ้านกลางและพิธียกฉัตรเจดีบุญรักษ์มิ่งมงคลณวัดบ้านกลางตำบลรีอำเภอรีจังหวัดลำพูนอาทิตย์ที่6กันยายน2569ช่วงเช้า 9:30 นาทีเป็นต้นไปเชิญผู้ใจบุญใจกุศลได้ร่วมงานบุญงานกุศลในคราวครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธมหาจักรพรรดินาคปรกเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาแบบล้านนาเจริญอายุวัฒนมงคล80ปีพระครูพรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าวาดวัดหนองตองได้มีการจัดกิจกรรม2วัน6กันยายนพิธีทักษิณานุปทานและวันที่7กันยายน2569ช่วงเช้า 9:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรสืบชะตาหลวงรับไทยธรรม
0: ฉันภัตตาหารเพลตรงกับวันจันทร์ที่7กันยายน2569ณวิหารวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์คณะศิษย์คณะศรัทธาของพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าอาวาสวัดหนองตองคณะศรัทธาและศิษยานุทุกหลังคาเรือนขอท่านร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งโรงทานเป็นเจ้าภาพในงานสืบชะตาในคราวครั้งนี้ติดต่อสอบถามรายละเอียดและร่วมทำบุญได้ที่0819503471ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ขอท่านร่วมงานบุญในพิธี6และ7กันยายนพุทธศักราช2569ณวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานทำบุญเสริมชะตาพระอธิการบุญเปงปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาจัดงานวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569มีพิธีเจริญพุทธมนต์เสริมชะตาช่วงเช้า9:39 น.อาทิตย์27กันยายนนี้เป็นเจ้าภาพในไทยธรรมทั้งหลายติดต่อ0980178170อาจารย์ปัญญาคำมุงคุณวิยาวัจกรวัดใหม่ห้วยทรายก็ขออนุโมทนากับหลายท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสืบชะตาอายุพระอธิการบุญเปล่งปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายอาทิตย์ที่27กันยายน2569ช่วงเช้า9:39 น.ได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากัน

ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพข้อคิดหลักธรรมต่างๆชวนท่านผู้ฟังผู้มีสติปัญญาดีสุวิชานุภวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญผมเกษตรเพชรสำริดก็เป็นส่วนที่นำข้อคิดหลักธรรมต่างๆฝากผ่านท่านหลายท่านฟังแล้วเข้าใจหลายท่านฟังแล้วไม่เข้าใจหลายท่านฟังแล้วเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็เป็นธรรมดาก็เป็นการที่นำกล่าวถึงเรื่องของคุณค่าของศีลทั้ง5ข้อ5ประการเรื่องของการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่เสพกามที่ผิดไม่กล่าวคำเท็จไม่ดื่มเครื่องดื่มของแอลกอฮอล์ยาเสพติดเครื่องดองของเมาอะไรต่างๆก็ได้นำเรื่องของอานิสงส์ของการไม่ฆ่าสัตว์นี่ก็มีมากมายที่ได้กล่าวไปแล้ววันนี้จะมาพูดถึงอานิสงส์ของศีลข้อที่2การไม่รักทรัพย์ไม่ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตให้นั้นก็มีความหมายนะครับท่านผู้ฟังในส่วนของการไม่ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตนั้นถือว่าทรัพย์นั้นมีเจ้าของเราก็รู้ว่าทรัพย์นั้นมีเจ้าของแล้วก็หวงแหนเราก็รู้อยู่แล้วในเรื่องของจิตใจที่คิดอยากจะเอาของสิ่งของที่เขาหวงแหนมาเป็นของตนแล้วเราก็ใช้ความพยายามด้วยกายด้วยคำพูดและใช้ให้ผู้อื่นไปกระทำจนได้แล้วข้อสุดท้ายเราก็ได้ทรัพย์สินนั้นมาด้วยเจตนาที่เรียกว่าโกงก็ได้หรือลักทรัพย์ก็ได้ดังนั้นถ้าเมื่อองค์ทั้ง5ที่กล่าวแล้วคือทรัพย์มีเจ้าของรู้ว่าทรัพย์มีเจ้าของจิตใจคิดจะรักแล้วก็พยายามด้วยกายวาจาหรือใช้ผู้อื่นแล้วก็ข้อสุดท้ายเราก็ได้ทรัพย์นั้นมาด้วยการขโมยหรือโกงหรือฉ้อโกงอย่างนั้นเรียกว่าเมื่อครบอย่างนี้แล้วก็ศีลข้อที่เกี่ยวกับอทินนาทานการรักทรัพย์ข้อที่2นั้นก็เสียหายไปเรียกว่าเป็นศีลด่างศีลพร้อยศีลทะลุมีโทษหนักตามส่วนที่ได้กระทำเช่นเรารักของที่มีราคามากก็มีโทษมากใช้ความพยายามมากก็มีโทษมากใช้ความพยายามน้อยก็มีโทษน้อยใช้ความเพียรมากก็มีโทษมากมีความเพียรน้อยก็มีโทษน้อยมีเจตนาแรงกล้าในการลักขโมยก็มีโทษมากมีเจตนาในการลักขโมยอ่อนไม่มากก็มีโทษน้อยเรียกว่าการลักขโมยสิ่งของของคนอื่นนั้นก็ถือว่าในการที่เราลักขโมยของคนที่มีศีลมีธรรมก็มีโทษมากไปลักขโมยของคนที่มีศีลธรรมเป็นคนเลวก็มีโทษพอประมาณเรียกว่าไม่มากไม่น้อยดังกล่าวดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการไปรักของผู้ที่ไม่มีศีลมาเพียงแค่1บาทเราก็จะถูกคนอื่นรักของเราถึง 1,000 บาทอะไรทำนองนั้นเรียกว่า1บาทก็เท่ากับ1เท่าเป็นถูกรักถูกโกงถูกขโมยอีก 1,000 บาท 1,000 เท่าก็แล้วก็เป็นเวลาอีก 1,000 ชาติเลยทีเดียวเราไปรักของของสงฆ์เพียงเล็กน้อยก็ต้องตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเหล่านี้แม้เมื่อพ้นจากนรกมาเป็นมนุษย์เศษของกรรมที่ทำชั่วก็จะทำให้ผู้อื่นมารักของของเราเป็น500ชาติทีเดียวก็เรียกว่าการเพราะของสงฆ์นั้นมีโทษหนักมากศีลข้อที่2นี้การลักทรัพย์ไม่ได้หมายถึงการลักเพียงอย่างเดียวรวมถึงการโกงด้วยตาช่าง
การโกงด้วยของปลอมการหลอกลวงข่มขู่กันโชคการปล้นสะดมวิ่งราวทรัพย์การจับเอาเท่าแก่มาเรียกค่าไถ่อะไรอย่างนี้การถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นที่ได้มานั้นไม่ชอบทำมาเป็นเรียกว่าเจ้าของเขาไม่ได้เต็มใจที่จะให้ถือว่าเป็นการรักทรัพย์ทั้งนั้นแม้การทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นให้เสียหายชำรุดทรุดโทรมการใช้จนใช้การไม่ได้หรือมีโทษเท่ากับการรักทรัพย์เหมือนกันดังนั้นกรรมเบาจะเบาหรือจะหนักอย่างไรก็มาเป็นเรียกว่าถ้ากรรมเบาก็มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเหลือเศษกรรมเล็กน้อยก็เกิดมาใช้หนี้เป็นมนุษย์อีก500ชาติอย่างนี้บาปกรรมตามผลต่อเนื่องจากการรักทรัพย์ทั้งหนักทั้งเบาก็ตามดังนั้นคนที่เป็นคนขี้โกงได้ของเขามาไม่ชอบทำเมื่อตายไปเกิดเป็นวัวเป็นควายให้เขาใช้งานไถนาใช้งานไปเกิดเป็นสุนัขก็เฝ้าบ้านให้เขาอยู่เกิดเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาให้เขาใช้งานเปล่าให้เขาโกงค่าแรงก็มีสารพัดกรรมจะให้เป็นไปต่างๆนานาดังนั้นการผิดศีลข้อที่สองการรักทรัพย์นั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะมีโทษมากมายที่กล่าวมาส่วนการไม่ละเมิดศีลข้อที่สองนั้นเมื่อไม่รักไม่ขโมยไม่ฉกชิงวิ่งราวไม่จี้ไม่ปล้นไม่ข่มขู่กันโชคไม่โกงด้วยตาช่างหรือหลอกอุบายอย่างอื่นอย่างใดไม่หลอกลวงด้วยอุบายต่างๆไม่ทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นด้วยประการต่างๆก็สามารถรักษาศีลข้อที่สองไม่รักทรัพย์ได้อย่างบริสุทธิ์ย่อมมีคุณมีประโยชน์มีแต่ความสุขความเจริญอย่างเดียวส่วนเดียวไม่ต้องตกนรกไม่ต้องเป็นเปรตไม่ต้องเป็นอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานเมื่อบุญกุศลมีอยู่ตายแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ก็ได้หรือกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ต่ออีกก็ได้ไม่ต้องเป็นคนรับใช้เป็นทาสเขาย่อมเป็นไทยอิสระแก่ตัวของคนที่มีศีลข้อสองบริสุทธิ์ไม่ต้องเป็นทาสใครมีความสุขความเจริญตามสมควรแก่บุญกุศลที่เราได้กระทำอยู่และทรัพย์สมบัติยิ่งมีอยู่มากเท่าใดก็ไม่เป็นอันตรายต่อการกระทำของผู้อื่นคุณประโยชน์ของการรักษาศีลข้อที่สองไม่รักทรัพย์นี้มีมากมายที่กล่าวแล้วจึงควรที่ผู้มีสติมีปัญญาพึงรักษาศีลข้อที่สองไม่รักไม่โกงไม่ขโมยไว้ให้เกิดความบริสุทธิ์อยู่เสมอเรียกว่าอย่าลังเลอย่าสงสัยในคุณและโทษในการทำผิดศีลข้อที่สองหรือรักษาศีลข้อที่สองก็จะมีอานิสงส์มีคุณส่วนในศีลข้อที่สามการเว้นจากการประพฤติผิดในกามศีลข้อนี้มีองค์สี่ข้อแรกหญิงนั้นมีผู้ปกครองดูแลรักษาข้อที่สองชายมีจิตคิดจะเสพข้อที่สามให้ใช้ความพยายามเพื่อจะเสพแล้วก็สี่สามารถเสพได้ด้วยการใช้อวัยวะเข้าถึงกันและกันแบบชายหญิง
เมื่อผู้ใดทำครบทั้ง4อย่างการเสพกามในเรื่องของชายหญิงทำผิดก็ถือว่าศีลข้อนี้ขาดถ้าร่วงไม่ครบก็เป็นแต่เพียงศีลด่างศีลพ้อยศีลทะลุมีโทษตามส่วนคำว่าหญิงรักษานั้นในกลุ่มคำว่าหญิงที่มีคนดูแลรักษานั้น20จำพวกคือหญิงนั้นมีแม่รักษาหญิงนั้นมีพ่อรักษาหญิงนั้นมีพ่อแม่รักษาหญิงนั้นมีพี่ชายพี่หญิง

0: vibration up.
1: เป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
5: Mass FM
6: คุ้มครองรักษา
7: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่ลักขโมยไม่คอร์รัปชัน
6: ทำดี
7: ด้วยการไม่ลักขโมยไม่คอร์รัปชันเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
6: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
7: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการอุปถัมภ์บำรุงบิดามารดา1การสงเคราะห์ลูก1การสงเคราะห์ภรรยา1ความเป็นผู้ทำงานไม่ข้างค้าง1สี่ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
6: สาธุ
7: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนิทานแปลว่าเหตุ
6: นิทานชาดก เรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
0: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องมหาสุรราชชาดกหรือนกแขกเต้ากับต้นมะเดื่อเรื่องราวมีอยู่ว่าในป่าหิมพานต์แห่งหนึ่งมีสัตว์ป่าน้อยใหญ่อาศัยอยู่จำนวนมากรวมทั้งนกแขกเต้าที่อาศัยต้นมะเดื่ออยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำใหญ่ฤดูแล้งน้ำแห้งขอดต้นไม้ใบหญ้าเหี่ยวเฉาเพราะถูกแดดแผดเผาต้นมะเดื่อไม่ออกผลไม่มีใบเหมือนแต่ก่อนบรรดานกแขกเต้าทั้งหลายต่างพากันบินไปหาต้นไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้ทำรังแต่พญานกแขกเต้าไม่ยอมบินไปด้วยขออยู่ที่นี่ดีกว่าพญานกแขกเต้าใช้ชีวิตสันโดษบนต้นมะเดื่อที่มีแต่หนอกิ่งไม้แห้งที่ไม่มีใบมีแต่สะเก็ดของเปลือกไม้ก็จิกกินเพียงแค่นั้นด้วยผลแห่งบุญที่สั่งสมไว้พระอินทร์เกิดความสงสารว่าเป็นผู้สันโดษจึงอยากจะลองใจดูว่าจะดำรงชีวิตอยู่ได้หรือไม่พระอินทร์เสกต้นมะเดื่อให้เหี่ยวแห้งเหลือแต่ตอสภาพใกล้จะตายมีผงไหลออกมาตามรูลมพัดบางทีเหมือนต้นจะโค่นลงมาพระอินทร์เห็นแล้วจึงแปลงเป็นหงทองไปเกาะที่ต้นไม้ใกล้ๆกับต้นมะเดื่อแล้วถามว่าพญานกทำไมท่านถึงทนอยู่กับซากต้นไม้ที่กำลังจะตายทำไมท่านไม่บินไปหาต้นใหม่ที่ยังมีลูกมะเดื่อเต็มต้นเพื่อนๆท่านก็พากันบินหนีไปหมดแล้วทำไมท่านถึงไม่ไปกับพวกเขาล่ะพญานกตอบว่าเราทิ้งไม่ได้เราต้องรู้บุญคุณของต้นไม้ที่เคยให้ที่อยู่ที่กินกับเราอย่างอุดมสมบูรณ์มาตลอดชีวิตของเราต้นไม้นี้เป็นทั้งเพื่อนทั้งญาติของเราเราทิ้งไปไม่ลงไม่มีความยุติธรรมซะเลยถ้าเราจะทิ้งต้นไม้ที่เลี้ยงเรามาตลอดชีวิตเพื่อที่จะไปหาต้นใหม่พญาหงส์กล่าวว่าท่านช่างเป็นเพื่อนที่ดีจริงเราขอนับถือท่านนะท่านอยากได้อะไรเราจะให้พรแก่ท่านหนึ่งข้อพญานกขอว่าจริงหรืองั้นเราขอให้ต้นไม้ต้นนี้มีอายุยืนยาวสร้างประโยชน์ให้กับเหล่านกทั้งหลายให้แต่กิ่งก้านสาขามากๆมีผลหวานดั่งน้ำผึ้งเดือน5พญาหงส์กลายร่างเป็นพระอินทร์ประทานพรให้กับพญานกแล้วก็บินกลับวิมานไปธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเพื่อนที่ดีย่อมไม่ทิ้งเพื่อนเมื่อเพื่อนมีปัญหาดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่มิตรไม่ทอดทิ้งมิตรในยามที่มีทุกข์ภัยถึงชีวิตข้อนี้

ไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

วิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัย

0: นำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
1: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์เมตตาสูตรว่าด้วยประโยชน์ของการเจริญเมตตาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า

0: ดูกระภิกษุทั้งหลายการเจริญเมตตาจนถึงกับทำให้จิตหลุดพ้นจากราคะโทสะด้วยอำนาจของการฝึกจิตด้วยกำลังของสมาธิคือต้องเสพคบเมตตาให้เป็นอารมณ์ของใจทำให้มีให้เกิดขึ้นในใจคือมีสติระลึกไประลึกไปทำให้มีมากทำให้มีมากคือให้ชำนาญใจทำให้เป็นยวดยานของใจคือใจแล่นคิดถึงใครก็คิดด้วยปรารถนาให้เกิดสุขทำให้เป็นที่อยู่ของใจดังเรือนที่อยู่ของกายทำให้ตามตั้งอยู่เป็นนิดสั่งสมรอบแล้วคือทำในใจรอบคอบแล้วปรารภดีแล้วคือให้สำเร็จประจักษ์ใจย่อมได้รับอานิสงส์หรือประโยชน์ถึง11ประการอานิสงส์11ประการนั้นได้แก่ 1. นอนหลับสบาย 2. ตื่นขึ้นก็สบาย 3. ไม่ฝันร้ายลามก 4. เป็นที่รักของมนุษย์ 5. เป็นที่รักของอมนุษย์ 6. เทวดาคุ้มครองรักษา 7. ไฟยาพิษอาวุธไม่อาจทำอันตรายแก่ชีวิตได้ 8. จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ไว 9. ผิวหน้าผุดผ่องสดใส 10. เวลาจะตายไม่หลงลืมสติและ 11. เมื่อยังไม่บรรลุธรรมอันยิ่งคือมรรคผลนิพพานสิ้นชีวิตแล้วย่อมไปเกิดในพรหมโลกเจริญเมตตาพรหมวิหารธรรม
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
1: อเวราหูนตุ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
1: อัพยาปัชชาหูนตุ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อนีคาหูนตุ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สุขีอัตตานังปริหลันตุ
0: จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยพ้นอันตรายทั้งสิ้นเถิด
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
1: สัพพะทุกขาปมุจจันตุ
0: จงพ้นจากทุกทั้งมวล
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
1: มาลัทธะสัมปัตติโตวิคัตฉันตุ
0: จงอย่าพรากจากสมบัติอันตนได้แล้วเถิด
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
1: กัมมัสกา
0: เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน
1: กัมมทายาทาม
0: ีกรรมเป็นผู้ให้ผล
1: กัมมโยนิ
0: มีกรรมเป็นแดนเกิด
1: กัมมพันธุ
0: มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ
1: ์กัมมปฏิสรณาม
0: ีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
1: ยังกัมมังกริสสันติ
0: หากทำกรรมอันใดไว
1: ้กัลยาณังวาปาปะกังวา
0: ดีหรือชั่วก็ตาม
1: ตัสสะทายาทาภวิสสันติ
0: จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพุทธังสรณังคัจฉามิกราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาค

0: ของหมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาน้ำใจอันประเสริฐและคุณงามความดีทั้งหลายที่มีอยู่ในมารดาบิดากราบข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาน้ำใจอันประเสริฐและคุณงามความดีทั้งหลายที่มีอยู่ในครูบาอาจารย์กราบ
1: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันพร้อมขอน้อมนำพระพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ดีแล้วมาฝากกันโดยความว่าโลกถูกตัณหาก่อขึ้นถูกชราล้อมไว้ถูกความตายปิดไว้จึงตั้งอยู่ในทุกข์ผู้มีจิตน้อมไปสู่พระนิพพานพึงเอาชนะความหลับความเกียจคร้านความท้อแท้ไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทไม่พึงคอยจะดูหมิ่นผู้อื่นและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านศรัทธาสาธุชนได้น้อมนำพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใส่ใจพิจารณาโดยแยบคายเพื่อเกิดปัญญาก้าวล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงสู่ความสุขอันเกษมคือพระนิพพานจากการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: เมื่อก่อนเวลาโกรธนี่เป็นเราโกรธใช่หรือไม่ใช่ไหมเป็นเราโกรธแล้วเป็นความโกรธของใครของเราเต็มที่เลยใช่ไหมมันเลยละยากหรือละง่ายละยากแต่ตอนนี้รู้เสร็จแล้วว่าความโกรธเป็นสิ่งภายนอกมันเกิดที่ใจแต่ไม่ใช่ใจและมันเปลี่ยนวับได้อย่างฉับพลันทันทีเช่นเพื่อนเรานะมางานวันเกิดเราถือของขวัญมาเราเห็นเพื่อนจะเกิดจิตเมตตาหรือจิตโทสะ
3: จิตเมตตา
2: เป็นมิตรไมตรีใช่ไหมเป็นมิตรไมตรียิ้มแย้มยิ่งเขายื่นของขวัญวันเกิดให้ยิ่งยิ้มกว้างขึ้นเมตตาเพิ่มเป็นมิตรเหลือเกินก็ยื่นมือไปรับกล่องของขวัญแล้วเราก็แกะต่อหน้าเขาเลยพอแกะออกมาเป็นระเบิดตกใจไหมฮึดเป็นระเบิดนะและเพื่อนคนเนี้ยมันก็กระโดดออกไปทางโน้นนะมันกระโดดออกไปทางโน้นว่าเฮ้ยไอ้เพื่อนเอาทิ้งไกลๆมันบอกเราเนี่ยนะเราก็ตกใจมันก็ตกใจแล้วเราก็โยนออกไปโยนออกไปสุดแรงมันก็ระเบิดตุ้มนะบ้านก็พังเลยนะตัวเราก็โดนสะเก็ดระเบิดโกรธไหมคะโกรธสุดขีดเลยลองเทียบกับจิตแรกเมื่อกี้เนี่ยเป็นจิตที่เป็นมิตรไมตรีอย่างเงี้ยกับจิตที่แบบตึมแล้วก็เจ็บเนี่ยคนละจิตกันเลยใช่หรือไม่ครั้งแรกเป็นความคิดเมตตาเป็นมิตรแต่ครั้งนี้เป็นโทสะเข้าใจไหมฮะ

0: แล้วเราก็หันไปเพื่อนเราโดนสะเก็ดระเบิดเนี่ยปาดคอเนี่ยตายคาที่เลยตอนนี้เป็นจิตโกรธเพื่อนเหมือนเดิมหรือเป็นจิตที่เอ็นดูเสร็จแล้วพ่อเพื่อนก็โทรมาพ่อของเพื่อนเราเนี่ยนะโทรมาเราก็รับโทรศัพท์พ่อของเพื่อนเราบอกว่าถามถึงเพื่อนเรานะถือว่ามันชื่อเจ้าแดงไงไอ้แดงไปถึงยังเราก็ครับเรายังไม่ทันพูดอะไรพ่อก็บอกอ๋อแล้วมันเอากล่องของไอ้กล่องของขวัญนั่นน่ะมันเอาไปด้วยหรือเปล่ากล่องนั้นเป็นกล่องของพ่อมันหยิบกล่องผิดมันหยิบกล่องพ่อซื้อระเบิดมันหยิบกล่องของพ่อน่ะไปแต่กล่องของขวัญมันน่ะอีกกล่องนึงพอดีพ่อเนี่ยเอากล่องมาห่อให้ใครกันแล้วพ่อพูดไปสารพัดเราก็เลยเข้าใจเลยว่าเพื่อนเราเนี่ยหยิบกล่องมาผิดแต่มันตายไปแล้วเนี่ยความโกรธความแค้นหายไปหมดไหมแต่กลายเป็นความเศร้าเสียใจแทนใช่หรือไม่อันนี้เป็นตัวอย่างแต่จริงๆในชีวิตเราเนี่ยมันก็จะมีจิตแบบเนี้ยเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวอย่างงอนใช่หรือไม่ที่ผ่านมาเราไม่เคยฟังธรรมเราจะยึดจิตทั้งหมดเนี่ยว่าเป็นตัวเราเป็นของเราใช่หรือไม่เข้าใจไหมคะอาจารย์แล้วถ้าเราไม่ยึดมันจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ฟังนะว่าตามอาจารย์ว่าดังๆนะถ้าไม่อยากคิดชั่ว
1: ถ้าไม่อยากคิดชั่ว
0: ให้คิดดีบ่อยๆเท่านั้น
1: ให้คิดดีบ่อยๆเท่านั้น
0: ถ้าไม่อยากพูดชั่ว
1: ถ้าไม่อยากพูดชั่วให้พูดดีบ่อยๆเท่านั้น
0: ถ้าไม่อยากทำชั่ว
1: ถ้าไม่อยากทำชั่ว
0: ก็ต้อง
1: ทำดีบ่อยๆเท่านั้น
0: มันเท่านั้นจริงๆเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ครบแต่คนดีๆให้ฟังรับรู้ข้อมูลแต่ที่ดีๆเข้าใจไหมฮะแต่ทุกวันนี้เราไม่มีความรู้เรื่องอายตนะเราไม่มีความรู้เรื่องวัตถุเราไม่รู้ว่าตานี่คือวัตถุมันเป็นที่เกิดของจิตเราไม่รู้ว่าตากับรูปมันเป็นอายตนะคือมันเป็นเหตุกระทบกันแล้วทำให้เกิดจิตเข้าใจไหมฮะความไม่รู้เนี่ยเราก็เลยปล่อยตาปล่อยหูรับรู้ข้อมูลเลอะเทอะสกปรกขยะต่างๆจนเกิดจิตโลภโกรธหลงมากมายเข้าใจหรือยังเดี๋ยวนี้เด็กผู้ชายน่าสงสารมากทั้งเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงฮะถูกกระตุ้นด้วยอายตนะคือรูปโป๊ใช่ไหมอ่านหนังสือโป๊ดูหนังโหดเหี้ยมเลวชั่วอะไรมันก็สารพัดหูก็ฟังแต่เรื่องพวกนี้ฮะก็เกิดจิตอกุศลอยู่บ่อยๆใช่หรือไม่เกิดจิตโลภโกรธหลงโลภโกรธหลงโลภโกรธหลงบ่อยๆเข้าใจไหมจึงเกิดคดีจึงเกิดความชั่วร้ายต่างๆขึ้นในสังคมเพราะไม่มีความรู้เรื่องอายตนะอายตนะกับวัตถุต่างกันยังไงคะถ้าพูดวัตถุมีแค่6คืออายตนะภายใน6ไม่ใช่อายตนะคือตาเอาไปนะอายตนะ6เนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ย5ตัวเนี่ยเหมือนวัตถุเป็นวัตถุเหมือนกันเลยแต่พออายตนะที่6ไม่เหมือนกันแล้วนะฮะอายตนะที่6คือมนายตนะนี่คือจิตแต่หัตถยวัตถุนี่คือหัวใจคนละอันกันหัวใจเป็นที่เกิดของวิญญาณทางใจแต่อายตนะนี่คือจิตไม่ใช่หัวใจเป็นเหตุให้เกิดจิตอีกทีนึงจิตเป็นเหตุให้เกิดจิตเอาพวกเราลองดูนะเพื่อนเราคนหนึ่งกำลังเกิดจิตโกรธมากๆเลยนะกำลังเกิดจิตโกรธมากๆเลยพอเราไปพูดกับเขาดีๆเนี่ยเราอุตส่าห์พูดดีๆเนี่ยนะแต่เขาก็ยังโกรธต่อเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้แต่เพื่อนอีกคนหนึ่งจิตใจดีมาเราไปพูดดีกับเขาเขาก็เกิดจิตดีกับเรานะแสดงว่าจิตเป็นเหตุให้เกิดจิตจิตโกรธเนี่ยเราอุตส่าห์ไปพูดดีมันก็ยังโกรธต่ออยู่เพราะมันมีจิตโกรธเป็นเหตุอยู่เดิมเข้าใจได้ยังหิวข้าวเนี่ยกำลังหิวข้าวเนี่ยหิวสุดขีดเนี่ยปวดท้องเลยเนี่ยมันเกิดจิตดีหรือจิตไม่ดีจิตโกรธใช่ไหมคือจิตลำคาญอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเพื่อนเราก็มาถามเรื่องอาหารเนี่ยเราบอกว่าฉันหิวข้าวเอาข้าวมากินเลยเนี่ยหงุดหงิดมากเพื่อนมันหวังดีมันก็ยังพูดดีแต่ว่าจะกินข้าวเนี่ยจะกินที่ไหนล่ะคะเนี่ยลำคาญไหมไม่ต้องพูดมากเอาข้าวมากินไอ้เพื่อนมันก็งงอุ้ยก็พูดกันดีๆไม่ได้เหรอคะเราก็บอก เออไม่ต้องมาพูดมากจะกินข้าวมันก็อ๋อวันนี้แปลกมากนะฉันก็อุตส่าห์พูดดีกับเธอบอกว่าแบบต้องปากนักไปเอาข้าวมากินอะไรเงี้ยคือจิตโกรธเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดจิตที่มันโกรธอีกอ่ะเข้าใจหรือยังแต่อีกคนนึงกินข้าวอิ่มมาแล้วนึกออกไหมกินขนมอะไรๆมาเยอะแล้วอิ่มแล้วไม่เคยหิวอะไรเนี่ยมาถึงเพื่อนวันนี้จะทานข้าวที่ไหนเหรอคะแล้วก็อ๋อจะทานที่ไหนก็ได้ไม่ยังมีอารมณ์เพราะว่ามันยังไม่ได้หิวอะไรมากไงใช่ไหมมันก็เกิดจิตอีกแบบนึงอย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังเพราะนั้นในคนคนเดียวกันนี่แหละเราพูดประโยคเดิมแต่อารมณ์ที่เกิดต่างกันนะคือจิตใจที่เกิดก็ต่างกันวันที่มันอารมณ์ดีเนี่ยมันกำลังตลกหัวเราะกันเนี่ยเราก็แซวมันว่าไอ้อ้วนไอ้อ้วนมันก็ไม่โกรธเราใช่หรือเปล่าแต่วันที่มันอารมณ์เสียเนี่ยพอเราพูดไอ้อ้วนเท่านั้นนะมันชกไปคางเราเปรี้ยงเลยอ้วนมันหนักหัวใครวะอย่างเงี้ยนะเราโหก็ตะว่าก็ว่าไอ้อ้วนก็บหันว่าอย่างล้ออะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นจิตคนละจิตกันเข้าใจหรือยังเพราะนั้นจิตก็เป็นเหตุให้เกิดจิตเข้าใจไหมฮะแต่จิตไม่ใช่ตัวผลิตจิตเข้าใจได้ยังหทยะวัตถุเป็นวัตถุที่ทำให้เกิดจิตจิตใจเนี่ยเกิดที่หทยะวัตถุเนี่ยจิตทางตาเกิดที่ประสาทตาจิตทางหูนี่เกิดที่ประสาทหูเข้าใจไหมจิตข้างในเนี่ยมโนเนี่ยนะเกิดที่หทยะวัตถุแต่จิตทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดจิตต่อไปอีกเขาเรียกเป็นอายตนะเข้าใจได้ยังเข้าใจนะเอาเพราะนั้นถ้าพูดในแง่อายตนะมีถึง12หรือกี่คู
1: ่6คู่
0: คืออะไรเอาว่าไปเลย
1: 1ตากับรูป2หูกับเสียง3จมูกกับกลิ่น4ลิ้นกับรส5กายกับสิ่งสัมผัสกาย6ใจกับธรรมารมณ์
0: คือกุศลธรรมอกุศลธรรมนี่มี6คู่เข้าใจไหมแต่ถ้าพูดถึงวัตถุมีแค่6คือ
1: 1จักขุวัตถุ2โสตะวัตถุ3คานะวัตถุ4ชิวหาวัตถุ5กายะวัตถุ6หทยะวัตถุ
0: วันนี้ได้เรียนเรื่องอะไรคะวัตถุ6กับอายตนะ12ประสาทตาเป็นได้ทั้งวัตถุและเป็นทั้งอายตนะแต่หทยะวัตถุนี่เป็นแค่วัตถุไม่ได้เป็นมนายตนะไม่ใช่เป็นอายตนะตัวอายตนะคือตัวใจที่เป็นเหตุให้เกิดใจต่อไปนะคะเอ้าอาจจะดูยากแต่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะได้ยินภาษาบาลีบ้างก็ไม่ต้องเครียดเอาพวกเราลองดูซิว่าพวกเราได้เจออะไรใหม่บ้างเคยได้ยินคำว่าจักขุไหมคะก็รู้อยู่แล้วจักขุแปลว่าตาเคยได้ยินห้องโสทัศนะไหมโสตะแปลว่าหูก็แขนนั่นเองเอาตานี่อะไรนะจักขุโสตามันเพิ่มขึ้นมาที่เราไม่ค่อยได้ยินคือขานะคอละคังสระอานอนหนูขานะแปลว่าจมูกลิ้นคือชิวหานี่พวกเรารู้แล้วเนาะเคยได้ยินอยู่เนาะชิวหาคือลิ้นกายก็ยังคงเดิมก็คือกายก็ไม่ยากนี่เอ้าอีกครั้งนึง
1: จักขุวัตถุโสตวัตถุขานะวัตถุชิวหาวัตถุกายะวัตถุหทยะวัตถุ
0: เอาอีกครั้งหนึ่งเร็วๆ
1: จักขุวัตถุโสตะวัตถุคานะวัตถุชิวหาวัตถุกายะวัตถุหทยะวัตถุ
0: มันเป็นวัตถุเพราะอะไรเพราะมันเป็นที่เกิดของจิตวิญญาณไหนลองว่าดิมันเป็นวัตถุเพราะมันเป็น
1: ที่เกิดของจิตวิญญาณ
0: อ้าวทีนี้ถ้าพูดในแง่อายตนะมีกี่คู
2: ่6คู
0: ่มี6คู่หรือถ้านับเป็นอันๆก็มีกี่อัน
2: 12
0: อันนะมี12อายตนะอายตนะแปลว่าที่เกิดหรืออายตนะแปลว่าเหตุเกิดเหตุเช่นเสียงเนี่ยเห็นมั้ยเสียงเป็นเหตุประสาทหูเป็นวัตถุใช่มั้ยแล้วเป็นเหตุด้วยมั้ยเป็นเหตุเมื่อมากระทบกันก็เกิดวิญญาณทางหูเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นวิญญาณทางหูเป็นผลหูกับเสียงเป็นเหตุเข้าใจไหมคะเป็นเหตุนะแต่เสียงเป็นวัตถุหรือเปล่าไม่เป็นเสียงไม่เป็นวัตถุรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่เป็นวัตถุเป็นอายตนะภายนอกที่มากระทบกับอายตนะภายในแล้วเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณแต่วิญญาณนั้นอาศัยเกิดที่วัตถุเข้าใจไหมคะถ้าประสาทตาเสียประสาทหูเสียเนี่ยวิญญาณจะเกิดไหม ไม่เกิดถูกไหมคะดูใหม่นะประสาทหูดีเสียงก็มากระทบเกิดวิญญาณเกิดวิญญาณหรือไม่เกิดวิญญาณก็บอกว่ามีเหตุปัจจัยอื่นอีกเช่นเสียงจิ้งหรีดก็เข้าหูตลอดเวลาแต่บางครั้งก็ได้ยินบางครั้งก็ไม่ได้ยินใช่หรือไม่แสดงว่าการที่จะได้ยินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพอมีเสียงกระทบหูทุกครั้งต้องเกิดวิญญาณครั้งไม่ใช่เข้าใจหรือยังแม่นบ่แม่นเสียงกับหูเป็นเพียงเหตุเกิดแต่บางทีก็ไม่เกิดถูกไหมคะแต่ถ้าพูดในแง่ของวัตถุเนี่ยโสตวัตถุเนี่ยเป็นที่เกิดเลยแต่เกิดไม่เกิดก็ค่อยว่ากันนะถ้ามีเสียงมากระทบมันก็เกิดอย่างเงี้ยแต่ขณะนี้หูเรามีเสียงจิ้งหรีดด้วยเสียงพัดลมด้วยเสียงพูดด้วยมีเสียงเยอะแยะเลยแต่พอมีการตั้งใจฟังเสียงพูดก็ได้ยินเสียงพูดชัดเจนใช่ไหมคะเอาละตอนนี้ได้ประเด็นละตั้งใจฟังให้ดีนะตอนนี้ได้ประเด็นสำคัญแล้วนะตอนนี้เรื่องสำคัญเลยนะหูกับเสียงมันเป็นคู่ของมันใช่หรือไม่ห้ามมันได้ไหมเราจะบอกว่าจิ้งหรีดจิ้งหรีดช่วยลดเสียงลงหน่อยนะฉันจะฟังธรรมเนี่ยจิ้งหรีดจะตอบว่าไงคะ I cannot มันลดไม่ได้มันเคยออกเสียงขนาดเนี้ยของมันและที่สำคัญที่นี่คือถิ่นมันใช่หรือไม่เราจะมาโทรศัพท์บอกหัวหน้าจิ้งหรีดนะฮัลโหลหัวหน้าจิ้งหรีดช่วยบอกลูกน้องหน่อยนะลดเสียงหน่อยวันนี้จะมาฟังทำเป็นบุญเป็นกุศลขอให้จิ้งหรีดร่วมมือสั่งกุศลหน่อยเนี่ยจิ้งหรีดตอบว่าไง I cannot เขาก็ส่งเสียงเขาเป็นปกติเอาพวกเราจะไปยุ่งกับมันไหมคะหรือว่าช่างมันเถอะอาจารย์ช่างมันไหมช่างมันเสียงพัดลมก็ช่างมันแต่เราตั้งใจจะฟังเสียงธรรมะจบใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเสียงมันคู่กับหูมันเป็นคู่ของมันแต่ต้องเลือกใส่ใจใช่หรือไม่มันมีเสียงมากมายแต่เราต้องเลือกใส่ใจที่จะฟังเสียงที่ทำให้เกิดสติปัญญาดีกว่าไหมคะเข้าใจหรือยังฟังเสียงอะไรแล้วเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงนะอย่าไปสนใจฟังมันเลยดีไหมคะเข้าใจหรือยังเพื่อนเรามีเพื่อนอยู่ 5-6 คนเพื่อนคนนี้ก็พูดเพ้อเจ้อเพื่อนคนนี้ก็พูดเพ้อเจ้อเพื่อนคนนี้ก็พูดทะลึ่งตึงตังเพื่อนคนนี้ก็พูดหยาบคายแต่มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งพูดเพราะและพูดธรรมะธรรมโมเราก็มาคุยกับเพื่อนที่มันพูดธรรมะธรรมโมดีกว่าไหมเข้าใจหรือยังแต่เราจะไปห้ามปากไอ้พวกเพื่อนคนอื่นที่มันพูดเพ้อเจ้อพูดซอเสียดพูดหยาบคายเนี่ยคงห้ามไม่ได้จริงไหมจริงไม่จริงเอางั้นว่าตามอาจารย์หูก็คู่กะเสียง
1: หูก็คู่กะเสียง
0: มันเป็นคู่ของมัน
1: มันเป็นคู่ของมัน
0: แต่ต้องเลือกใส่ใจ
1: แต่ต้องเลือกใส่ใจ
0: เราเลือกเสียงไม่ได้แต่เราเลือกใส่ใจในเสียงไหนได้ไหมคะเอาตาก็คู่กับตาคู่กับรูปตาพวกเราเห็นรูปเยอะไหมคะเนี่ย
2: เยอะ
0: ไปหมดเราก็เลือกดูรูปที่มันทำให้เกิดกุศลดีไหมคะเข้าใจหรือยังแต่ทุกวันนี้เราไม่มีความรู้เรื่องนี้ใช่หรือไม่เราจึงเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตไปดูภาพลามกไปดูภาพโป๊ไปดูทำให้เกิดจิตราคะโทสะโมหะเพราะความไม่รู้นั่นเองราคะไม่เกิดก็ไปดูให้มันเกิดพอเกิดราคะก็เบียดเบียนตัวเองหรือบางทีก็ไปข่มขืนคนอื่นแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมากมายเข้าใจหรือยังแต่นั่งอยู่เฉยๆมันยังไม่เกิดหรอกนะสมมติพวกเราเปิดอินเทอร์เน็ตอยู่กำลังดูรูปโป๊อยู่ดีๆเนี่ยก็พลันมีภาพอสุภะนะเป็นภาพศพโผล่ชั่งขึ้นมาแทรกนะมันจะเกิดราคะต่ออยู่ไหมราคะลากลับเลยใช่หรือไม่สมมติเรากำลังดูรูปโป๊อยู่เนี่ยราคะก็กำลังเกิดตึ้งตึ้งตึ้งขึ้นมานะเรียกว่าราคะก็เข้ามาเยี่ยมใจเราเนี่ยนะมาปั๊บเราก็กำลังโอ้โหโอ้โหมันก็เกิดภาพศพพองขึ้นอืดบึ๊บขึ้นมาเนี่ยเป็นไงราคะกลับเลยไหมคะราคะบอกว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายกลับเกิดเป็นจิตเป็นยังไงเห็นภาพศพแล้วเป็นยังไงเกิดจิตอะไรเห็นศพบวมขึ้นอืดเลยเนี่ยเกิดจิตยังไงคะสงสารโอ้โหทำไมจิตดีขนาดนั้น านสลดสังเวชเนาะพวกเราเริ่มเห็นไหมพวกเราฟังธรรมแล้วเริ่มเห็นความจริงไหมว่าจิตใจเที่ยงหรือไม่เที่ยง
2: ไม่เที่ยงค่ะ
0: แล้วมันเป็นของเราได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ความคิดเที่ยงหรือไม่เที่ยง
2: ไม่เที่ยง
0: แล้วมันเป็นของเราได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: พอเปลี่ยนการรับรู้ความคิดก็เปลี่ยนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคนฉลาดเนี่ยเมื่อเกิดราคะขึ้นก็สามารถเปลี่ยนไม่ให้เกิดราคะก็ได้เอาพวกเราทั้งหมดหันหลังกับหลังหันนะฮะไม่ใช่กับหลังหันหันหัวไปเนี่ยเอาหัวไปดูภาพกระดูกนั่นแหละเอ้าเธอดูกระดูกแล้วเธอช่วยเกิดราคะหน่อยสิเนี่ยกระดูกโน่นน่ะเห็นไหมภาพกระดูกเห็นป่ะเอาเธอช่วยเกิดราคะหน่อยสิว่าโอ้โหฉันอยากจะกอดเธอเหลือเกินมันไม่เกิดยังไงมันก็ไม่เกิดใช่หรือไม่เอาหันกลับมาเข้าใจหรือยังว่าทำไมพระหนุ่มเนนน้อยที่มีความรู้เรื่องนี้จึงไม่กลัวราคะเข้าใจไหมพระหนุ่มเนนน้อยที่มีความรู้เรื่องนี้ไม่กลัวราคะเลยเพ่งศพสิ้นเรื่องเพ่งอสุภะเพ่งจนจิตนิ่งจนจิตวืบเข้าไปในสมาธิโอ้มีความสุขมากไปลองซะนะสุขสุดๆเลยแหละพวกเธอไปเพ่งอสุภะซะนะดูศพผมดูศพแล้วผมกลัวผีนะเอางั้นดูกระดูกก็ได้อ่ะดูกระดูกก็ได้เพ่งจนกระทั่งจิตมันนิ่งเนี่ยแล้วสมาธิมันทำให้เกิดความสุขสุขมากเลยนะสุขในสมาธินี่สุขมากสุขจากการกินอร่อยนอนสบายนี่มันกระจอกเข้าใจไหมกระจอกเลยเอางี้เอางี้เธอมีคนจนคนหนึ่งนะฮะมันจนแล้วมันก็เป็นหนี้มันทำงานเสร็จเขาก็ยึดเงินเลยคือหนี้มันเยอะมันก็กลับมาบ้านเศร้ามากเลยไปหยิบจานข้าวเย็นชืดเลยนะฮะในตู้หยิบจานข้าวมาแล้วก็เอาน้ำปลาเทช็อกช็อกช็อกมันก็เอามือขยำขยำกินแต่ความหิวเนี่ยมันไม่มีอะไรจะกินก็ยังดีไหมข้าวกับน้ำปลาก็ยังดีไหมดีกว่าข้าวเปล่าใช่หรือเปล่ามันก็กินวันที่สองไปทำงานกลับมาก็ได้กินข้าวเย็นชืดกับน้ำปลาเนี่ยเราอยู่บ้านใกล้ๆมันเนาะเราเห็นมันกินข้าวสวยอะนะฮะเย็นๆเนี่ยผสมน้ำปลาติดกันถึง5วันเราเลยสงสัยว่ามันคงอร่อยมากหรือไงเนี่ยมันถึงได้กินอย่างนี้เราก็เลยถามว่าขอโทษนะครับมันอร่อยมากเลยครับไอ้ข้าวสวยเย็นๆผสมน้ำปลาเนี่ยครับมันอร่อยมากเลยครับผมเห็นคุณกินมา5วันแล้วล่ะครับไอ้คนนี้ก็หน้างอมันจะอร่อยอะไรอะไรก็ผมเห็นคุณไปทำงานมาเหน็ดเหนื่อยทุกวันนะเออนั่นแหละโดนยึดหมดอะเงินน่ะอันนี้ข้าวสารเขาให้มาถุงนึงแล้วก็หุงกินไปเนี่ยนะไม่ได้กินแค่นี้ก็บุญแล้วเนี่ยคือมันไม่อยากจะกินอย่างนั้นหรอกแต่เราไปเห็นพระราชาซึ่งมีอาหารรสเลิศอร่อยนึกออกไหมหลายอย่างมากเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนกันก็เพราะพระราชารวยมากใช่ไหมแต่นายคนนี้ก็จนมากใช่หรือเปล่าแต่มันไม่มีอย่างอื่นจะกินเงินมันถูกยึดหมดมันก็เลยต้องกินข้าวกับน้ำปลาเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็เหมือนกันนะจำไว้นะชาวบ้านนี่เป็นคนจนคุณธรรมเข้าใจไหมคุณงามความดีมันน้อยมันก็เลยเสพสุขจากการเห็นสวยฟังเพราะดมหอมกินอร่อยสัมผัสกายที่ถูกใจ5อย่างนะฮะสุขจากการเห็นสวยฟังเพราะดมหอมกินอร่อยสัมผัสกายที่ถูกใจนี่เขาเรียกว่ากามคุณกามสุขเป็นการเสพสุขในกามอย่าเข้าใจผิดว่ากามคือเซ็กนะฮะกามไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียวเห็นอะไรสวยๆก็เป็นความสุขในกามได้ฟังเสียงที่ถูกใจก็เป็นความสุขในกามได้ดมกลิ่นที่ถูกใจก็เป็นความสุขในกามได้กินอร่อยก็เป็นสุขในกามได้สัมผัสกายที่ถูกใจก็เป็นสุขในกาม5อย่างนี้เรียกว่ากามสุขเป็นสุขชั้นต่ำเป็นสุขน้อยแต่ทุกข์มากมีความคับแค้นมากทุกโทษในกามนี้มากมายยิ่งนักแต่คนที่จะหนีกามไปได้จะปฏิเสธกามก็ต่อเมื่อมีสุขอย่างอื่นทดแทนเข้าใจไหมเช่นสุขในสมาธิเพราะ ะนั้นนักบวชที่เขาบวชแล้วเขาเสพสุขในสมาธิได้เนี่ยเขามีสึกเด็ดขาดยังไงก็มีสึกเพราะว่าสุขในฌานนี่มันเหมือนกับสุขของพระราชาแต่สุขในการเสพกามเหมือนสุขของคนที่กินข้าวสวยข้าวสวยเย็นๆผสมน้ำปลาเข้าใจไหมแต่มันจำเป็นต้องเสพเพราะมันไม่มีอย่างอื่นจะเสพเท่านั้นเองอย่างพวกเราเนี่ยให้นั่งสมาธิเนี่ยเป็นไงเมื่อกี้ก็นั่งไปแล้วเป็นไงจิตดิ่งลึกแล้วสุขเย็นหรือว่าฟุ้งฟิฟุ้งฝ่ายฟุ้งฟิฟุ้งฝ่ายใช่หรือไม่มันยากเนี่ยอันนี้ก็คือเธอเป็นคนจนใจเป็นคนจนคุณธรรมยังหาความสุขในสมาธิไม่ได้เข้าใจไหมแต่เธอเคยเห็นไหมเธอเคยเห็นอันนี้ไหมเธอเคยเห็นภาพผู้ชายกำลังจะกินข้าวแต่เขาบอกว่าเฮ้ยเร็วมีศพไม่มีญาติปอเต็กตึงอ่ะเนื้อออกไหมเร็วรถจะออกแล้วนายคนนี้วางจานข้าวปึ้งกระโดดขึ้นรถเลิศไปกับเขาเลยไปทำดีแล้วสุขใจมีไหมคะบางคนเนี่ยมีความสุขใจเนี่ยเขาก็เสพสุขทางใจเนี่ยทดแทนสุขในกามเข้าใจไหมฮะบางทีเรื่องกินนี่เป็นเรื่องสุขในกามเข้าใจหรือยังเข้าใจไหมฮะมีบางคนนะฮะยอมเสียสละนู่นนู่นนี่นี่เนี่ยเพราะได้สุขใจจากการทำดีเข้าใจหรือยังเพราะนั้นความสุขในโลกนี้จึงไม่ใช่มีแต่สุขในกามแต่มีสุขอื่นเข้าใจไหมแม่นบ่แม่นแม่นทีนี้สุขในกามเนี่ยมันสุขน้อยทุกมากเดี๋ยวจะชี้ให้ดูพวกเราไม่ค่อยมีเวลานานอาจารย์ก็ต้องชี้อย่างรวดเร็วเลยผู้ชายไปเที่ยวโสเพณีเนี่ยเป็นสุขในกามใช่หรือไม
2: ่ใช่ค่ะ
0: เขามาขออนุญาตแม่เขาบอกว่าแม่ครับผมขอไปนอนกระโสเพณีครั้งเดียวแหละครับแม่ครับผมไม่ผิดศีลผิดธรรมนะครับแม่ก็เอาสตังค์ให้เอาไปลองดูลูกสักครั้งเดียวพอลูกก็กลับมาแล้วติดเอดมาเนี่ยเป็นไงสุขน้อยและทุกข์มากไหมคะอันนี้ชัดไม่ชัดเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นคนฉลาดเนี่ยฮะเขาจะไม่เสพสุขในกามเขาจะระวังเรื่องกามที่สุดเรื่องกามเป็นเรื่องที่ต้องดำรงชีวิตเท่านั้นเองอย่างเช่นนักบวชเนี่ยต้องกินอาหารอยู่ไหมก็มีสุขในกามอยู่เข้าใจไหมฮะซึ่งเขาก็จะพยายามไม่เสพด้วยกันฉันข้าวแค่มื้อเดียวพอและฉันเท่าที่มีให้ฉันเขามาถวายอะไรก็ฉันอันนั้นพอไม่ต้องไปเสพสุขในกามเข้าใจหรือยังเพราะมันสุขน้อยแต่ทุกข์มากผู้ชายบางคนเนี่ยเสพสุขจากการกินเนี่ยจนอ้วนจนป่วยจนตายมีไหมคะนี่ก็คือสุขน้อยแต่ทุกข์มากแม่นมาแม่นสุขจากการกินกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีความสุขในกามเป็นวินาทีเลยใช่ไหมตักใส่ปากอร่อยที่ลิ้นอร่อยปั๊บกลืนลงไปพอกลืนลงไปปั๊บหมดสุขแม่นมาแม่นเอาไหมเรากำลังหิวข้าวจัดๆเนี่ยตักอาหารอร่อยเนี่ยใส่ปากปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันสุกเลยใช่ไหมมันก็กลืนลงไปพอกลืนปั๊บความสุกลากลับเลยใช่ไม่ใช่กลืนลงไปไม่มีความรู้สึกสุกแล้วเราก็ตักอีกช้อนหนึ่งใช่ไหมเฮ้ยความสุกอย่าเพิ่งไปมาใหม่เราก็ตักใส่ปากใหม่ความสุกก็กลับมาอีกสุกจังเลยพอเรากลืนปั๊บสุกก็บอกกลับแล้วนะเอาให้เหมาะสุกมันกลับให้เหมาะแล้วบอกคุณสุกอย่าเพิ่งกลับนะครับคุณสุกอย่าเพิ่งกลับยังมีอีกช้อนหนึ่งครับแล้วก็ตักกินอีกคุณสุกก็มาใหม่แล้วกลืนลงไปคุณสุกว่าลาละค่ะโหคุณอย่าเพิ่งไปแล้วก็กินอีกจนอิ่มแอดพออิ่มแอดปั๊บเป็นไงความสุขลาละค่ะลาเลยแล้วเราก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปกินอีกช้อนหนึ่งตอนนี้มันจะอ้วกแล้วอะกลายเป็นใครมาคุณสุกหรือคุณทุกมาแทนตอนนี้คุณสุขกลับบ้านไปเลยแล้วคุณทุกข์ก็บอกผมมาแล้วครับผมชื่อความทุกข์ครับกินอิ่มแล้วใช่ไหมครับกินจนจะอ้วกแล้วใช่ไหมครับผมชื่อความทุกข์ครับมันก็มาเยี่ยมเราเลยเราก็อิ่มจนอึดอัดอ่ะพอเราเดินไปเดินมาก็ออกไปเนี่ยคุณทุกข์บอกว่าผมกลับแล้วนะครับพอคุณอ้วกออกไปเสร็จผมก็กลับแล้วครับมันหายความอิ่มอึดอัดอย่างเงี้ยเพราะนั้นสุขทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งภายในหรือสิ่งภายนอกเป็นสิ่งภายนอกมันมาอาศัยเกิดที่ใจแต่ไม่ใช่ใจเข้าใจหรือยังเห็นหรือยังเห็นแล้วเนาะเห็นอะไร สุขทุกข์เฉยเป็นเพียงเวทนาเหมือนลมที่พัดผ่านมาแล้วก็จากไปแต่ความไม่รู้เราจึงอยากได้แต่สุขอยากได้สุขอยากได้สุขเราจึงผิดศีลเพื่อให้ความสุขมาเยี่ยมเราแต่เยี่ยมเสร็จมันก็บอกลาละค่ะแล้วมันก็กลับไปเข้าใจไหมความทุกข์มาเยี่ยมเราก็กระวนกระวายเพราะความไม่รู้ไงก็บอกเอ้ยคุณทุกข์อย่าเยี่ยมผมนานผมไม่ชอบคุณเลยผมไม่ชอบคุณเลยที่เราไม่รู้ธรรมชาติของความทุกข์ว่าคุณทุกข์เขามาเยี่ยมสักพักเขาก็กลับละครับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นรู้หรือยังเอาบ้าตามอาจารย์สุขทุกข์เฉย
2: สุขทุกข์เฉย
0: เป็นเพียงเวทนา
2: เป็นเพียงเวทนา
0: เป็นเพียงความรู้สึก
2: เป็นเพียงความรู้สึก
0: เป็นสิ่งภายนอก
2: เป็นสิ่งภายนอก
0: อาศัยเกิดที่ใจ
2: อาศัยเกิดที่ใจ
0: แต่ไม่ใช่ใจ
2: แต่ไม่ใช่ใจ
0: ความสุขทุกข์เฉยเที่ยงหรือไม่เที่ยง
2: ไม่เที่ยงค่ะ
0: สุขทุกข์เฉยรออยู่เดิมหรือต้องอาศัยการรับรู้
2: อาศัยการรับ
0: อาศัยการรับรู้จึงเกิดความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือเฉยแล้วสุขทุกข์เฉยเกิดพร้อมกันทั้ง3อันได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: สองอันได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ต้องเกิดได้ทีละ
2: หนึ่ง
0: เข้าใจหรือยังคุณสุขคุณทุกข์คุณเฉยเนี่ยนะเวลาเขาเข้ามาเยี่ยมเนี่ยเขามาทีละอันพอคุณทุกข์จะมาเนี่ยเขาก็ชากความสุขกลับไปเลยตบกลับเข้าไปในห้องแล้วคุณทุกข์ก็มาพอคุณทุกข์กำลังอยู่เพลิดเพลินคุณสุขมาถึงก็ตบคุณทุกข์กลับไปแล้วคุณทุกข์ก็เข้ามาอย่างเงี้ยพอคุณเฉยมาถึงก็บอกเฮ้ยไปไอ้ซวยไปแล้วเขาก็เข้ามาแล้วเขาก็จากไปเพราะฉะนั้นสุขทุกข์เฉยจึงเหมือนลมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเข้าใจไหมฮะเอางั้นบ้าตามอาจารย์ความรู้สึกเหมือนลม
1: ความรู้สึกเหมือนลม
0: เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
1: เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
0: ไม่เที่ยงเป็นทุกข์
1: ไม่เที่ยงเป็นทุกข์
0: ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
1: ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
0: สุขทุกข์เฉยเหมือนลมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเอาไว้อีกครั้งนึง
2: สุขทุกข์เฉย
0: เหมือนลมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเราก็บอกว่าสุขทุกข์เฉยเหมือนลมมันเหมือนลมยังไงเหมือนลมก็คือมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปลมสารพัดลมเนี่ยพวกเราลมเหนือลมใต้ลมตะวันออกลมตะวันตกลมเย็นลมร้อนลมอุ่นลมแรงลมไม่แรงสารพัดลมเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแม่นบ่แม่นบางทีลมแรงมากเลยสักพักหนึ่งก็หายไปบางทีก็เป็นลมโชยๆมาอ่อนๆแล้วก็จบไปสุขทุกข์เฉยก็อย่างนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเข้าใจไหมคะมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงเอาวิธีจำจำยังไงแล้วก็บอกว่าสุขทุกข์เฉยเหมือนอะไรเหมือนลมมันทำไม
2: ไม
0: ่มันเกิดขึ้น
2: เกิดตั้งอยู่ดับไป
0: มันไม่เที่ยงใช่ไหมเป็นทุกข์แปลว่าอะไรคำว่าเป็นทุกข์แปลว่าทนได้ยากทุกข์แปลว่าทนได้ยากคือเราจะให้ลมมันทนอยู่มันไม่ได้เข้าใจไหมอย่างเช่นลมพัดโชยมาอ่อนๆเนี่ยแล้วเราบอกเออเข้าท่าลมเนี่ยเข้าท่าขอให้อยู่อย่างเงี้ยนานๆมันไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปเข้าใจหรือยังเอาท่องใหม่สิ
2: สุขทุกข์เฉยเหมือนลม
0: เกิด
2: ขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
0: เออจำได้สิขึ้นต้นก็ว่าสุขทุกข์เฉยเหมือนอะไร
2: ลม
0: ทำไมถึงเหมือนลมเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไงเข้าใจไหมฮะมันเหมือนลมเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอมีคำว่าไปปั๊บก็ต่อด้วยคำว่าไม่เที่ยงเลยเข้าใจไหมคะเอาว่าอีกครั้งหนึ่งอย่างรวดเร็ว
1: สุขทุกข์เฉยเหมือนลมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
0: วันนี้ได้ความรู้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: เป็นความรู้สำคัญไหมคะ
2: สำคัญ
0: มีประโยชน์ไหมคะ
2: มีประโยชน์
0: เห็นหรือยังว่าคำสอนพระเจ้ามีประโยชน์พวกเราขอบคุณหมอจรัสไหมคะถ้าไม่มีหมอจรัสเนี่ยหูของพวกเราจะได้มีโอกาสฟังธรรมแบบนี้ไหมเนี่ยเข้าใจหรือยังเออเอาละวันนี้ก็จะยุติเพียงแค่นี้สรุปวันนี้ได้ฟังเรื่องอะไรได้ฟังเรื่องวัตถุเท่าไหร
2: ่วัตถุ6
0: อายตนะเท่าไหร
2: ่12
0: วัตถุเป็นที่เกิดของจิตวิญญาณส่วนอายตนะเป็นเหตุเกิดนะฮะเอาต่อไปได้ฟังเรื่องอะไรอีกความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเหมือน
2: ลม
0: เหมือนลมเกิดขึ้น
2: ตั้งอยู่ดับไป
0: ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นคืนนี้ไปนอนเนี่ยมันจะสะดวกสบายเหมือนบ้านเราไหมไม่นะมันก็อาจจะทุกข์มั่งทุกข์กายทุกข์ใจมั่งก็ท่องว่าไงทุกข์ใจทุกข์กายก็เหมือนลมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วก็หลับๆไปซะอย่าไปคิดอะไรมากเนาะ เห็นไหมฟังธรรมแล้วผ่องใสเบิกบานไหมคะก็สบายใจเอาละขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีผู้มีบุญมีโชคได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้คบกัลยาณมิตรได้พบพระอริยเจ้าได้ฟังพระสัทธรรมแท้ได้เข้าใจและปฏิบัติตามครบถ้วนสมบูรณ์ตามอริยมรรคมีองค์8อันจะส่งผลให้ชีวิตของท่านทั้งหลายพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยจะส่งผลให้ชีวิตของท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสันสมบัติหากว่าท่านปรารถนาสิ่งใดที่เป็นมงคลเป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้สมปรารถนาจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุ
3: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
4: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร

0: ผิดศีลคือคนผิดปกติ
1: ศีลแปลว่าเย็นใจ
0: คนผิดศีลคือคนร้อนใจ
1: ศีลแปลว่าดีเลิศ
0: คนผิดศีลคือคนไม่ดี
1: พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
0: บุคคลใดฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในโลกคบชู้ภรรยาหรือสามีของผู้อื่นพูดโกหกและประกอบการดื่มสุราเมรัยและเสพสิ่งเสพติดเป็นประจำบุคคลนั้นไม่ละเว้น5ประการนี้แล้วเราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ทุศีลมีปัญญาสามตายไปแล้วย่อมเข้าถึงนรก

ใจ Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะพระพุทธองค์ตรัสสอนว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีและนี่ก็คือพระสัทธรรมที่พระตถาคตเจ้าได้พิสูจน์เพื่อให้เราเดินตามวันนี้ขอบคุณกับการติดตามรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-066-69-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-1

0: แห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
1: ประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้
2: สหรัฐอเมริกาขยายมาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมุ่งเป้าไปยังแหล่งรายได้ของอิหร่านจากหลายประเทศทั่วโลกทีมวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนามนัดที่2ชนะอินโดนีเซีย3-0เข้ารอบ8ทีมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หน่วยงานด้านความมั่นคงประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้และเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก
3: เมื่อวานนี้นายศิริศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปพร้อมยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงโดยฝ่ายการข่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่วงหน้าและมีการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นต้องมาพิจารณา